0: เบนซินลดบาท20
1: ค่ะ
0: โซฮอลลงอีก60สตางค์นะ60สตางค์
1: โอเค
0: ก็ลงมาเรื่อยๆแล้วกันก็ดีฮะ
1: ใช่ค่ะต้องลงบ้างเพราะว่าที่อื่นเขาลงแล้วขนาด
0: ใช่ใช่ใช่เขาทยอยลงกันอย่างแรงแล้ว
1: ขนาดตัวเครื่องบินยังลงเลยถ้าพี่ไม่ลงอีกพี่ก็เท่แล้วล่ะ
0: จริง
1: พี่แปลว่าพี่ขึ้นตกติดค้างอ่ะพี่เป็นคนเชิดอะไรเงี้ยเนี่ยป่ะไม่ได้ไม่ได้
0: ขึ้นเร็วตอนลงลงช้านะฮะ
1: แต่ยังดีที่ลงอ่ะอันนี้ก็พุ่งตรง
0: ครับผม
1: แต่ลงให้ได้ตอนเร็วเท่าขึ้นใช่ไหม
0: ก็เขาก็เวลาขึ้นเขาเวลาขึ้นเร็วเขามีเหตุผลเวลาตอนลงช้าเขาก็มีเหตุผลแหละ
1: เหตุผลเช่น
0: เอาเถอะ
1: ไม
0: ่ผลของเขาไม่ใช่เหตุผลของเราม
1: ันเหตุผลคนละเหตุผลเลยนะ
0: เขาก็จะแบบมันต้องเอาบางส่วนเขากองทุนไงเพราะก่อนนี้กองทุนติดลบไปเยอะอะไรเงี้ยแต่ในบางสถานการณ์เขาก็มองว่าแบบงั้นช่วงนี้อย่าเพิ่งเก็บเงินเข้ากองทุนได้ไหมไง
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันฝืดเคืองมันเหนื่อยกันหนักหน่วงมากกันอยู่พอสมควรอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะ
0: ก็มันก็หนืดจริงๆนะฮะแล้วเวลาในภาวะที่หนืดแบบนี้สองอย่างที่เราต้องทำคือเราต้องลดรายจ่ายเราต้องเพิ่มรายได้ปัญหาณตอนนี้
1: คือเพิ่มรายได้ไม่ได้ป่ะล่ะ
0: ใช่เราเพิ่มรายได้ไม่ได้และนโยบายของสิ่งที่มันออกมาที่เราเห็นนะมันมีแต่เพิ่มรายจ่ายนะฮะ
1: ค่ะ
0: คือเพิ่มรายจ่ายในตรงนี้คือโอเคแล้วเขาก็หวังว่ากระตุ้นให้เราใช้จ่ายเพิ่มขึ้นด้วย
1: อย่าง60 40นี่ใช่ไหม
0: ใช่อย่าง60 40เป็นต้น
1: ถ้าถามว่าเขาก็รู้สึกว่าตัวเลขอ่ะมันมีคนใช้เยอะนะคะคือถ้าถามว่ามีคนใช้เท่าไหร่ก็20กว่าล้านบัญชีอ่ะ
0: ครับ
1: ที่ใช้อยู่แล้วเขาก็มาเตือนตอนเดือนแรกก็คือเดือนที่แล้วว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้ประชาชนใช้ให้หมดเพราะมันทบไม่ได้ถูกไหมฮะ
0: ถูก
1: มันเป็นสิทธิ์อ่ะไม่เป็นไรใครที่ใช้ไม่หมดอ่ะเดือนนี้เริ่มต้นใหม่นะคะยังคงเป็นที่60 40อยู่เหมือนเดิมนะคะ
0: ครับก็ประชาชนเดือนแรกใช้สิทธิ์ไปมากกว่า25ล้านเงินสะพัดมากกว่า 4.3 หมื่นล้านบาทนะครับฉันลงทะเบียนเสร็จแล้วฉันไม่ได้ใช้ว่า
1: เธอฟาวไป200เอ้ย600เหรอ
0: 1,000 ดิ
1: 1,000
0: เหรอเออเดือนละ 1,000 มั้ยเหรอง
1: งแล้ว
0: จำไม่ได้แล้วลืมไปแล
1: ้วเดือนละเท่าไหร่นะ
0: เดือนละ 1,000 วันละ200 5วันเออ
1: เธอก็ฟาว
0: ไม่เป็นไร
1: เอาใหม่เดือนนี
0: ้โอเค
1: เธอสั่ง delivery ก็ได้แล้วนะ
0: โอเคได
1: ้เอาใหม่ตั้งต้นใหม่ในขณะที่ฉันยังไม่เคยลง
0: จะตั้งใจ
1: โอเค
0: ครับผม
1: นะคะคุณผู้ฟังก็ลองใช้ดูค่ะอะไรที่ช่วยเราประหยัดได้ก็ทำนะคะ
0: ครับ
1: เพราะว่านู่นนี่นั่นค่าใช้จ่ายมันก็แพงขึ้นหลากหลายแหละเวลาจะไปต่างประเทศตอนนี้ก็อาจจะมีอะไรที่แพงหน่อยถ้าคุณไปญี่ปุ่นขากลับตอนนี้ไซโยนาระคูณ3เน
0: า
1: ะ
0: เหมือนเขาเก็บภาษีอะไรสักอย่าง
1: ค
0: ่าออกจากญี่ปุ่นแพงขึ้น3เท่า
1: แพงข
0: ึ้
1: น3เท่าค่ะแต่ทุกอย่างมันจะรวมอยู่ในตัวเครื่องบินเรียบร้อยแล้วถูกไหมคะ
0: ก็คือเราไม่ต้องไปจ่ายแยกเราก็จะไม่ค่อยรู้ตัว
1: เราไม่เคยจ่ายแยกหรอกแต่ทุกอย่างมันจะบวกเข้าไปเราเลยไม่รู้ไงว่าอะไรเท่าไหร่
0: แต่เธอทันสมัยก่อนตอนเราจะบินออกจากประเทศเราต้องไปซื้อไอ้ที่มันเป็นตัวฉีกๆป่ะตัวฉีกๆภาษีสนามบินอะ
1: ถ้าฉันพูดว่าฉันไม่ทันฉันแปลว่าฉันเด็กกว่าเธอมากอะ
0: สมัยก่อนเราต้องเดินไปซื้อแยกนะเหมือนซื้อพูดไปเด็กต้องงงว่าซื้อตัวหนัง
1: เริ่มต้นใหม่ก่อนสนามบินนานาชาติสมัยก่อนที่คุณอันพูดถึงชื่อว่าสนามบินดอนเมือง
0: ถูกต้องมันจะมีบูธหนึ่งบูธนะฮะก่อนที่เราจะเดินเข้าไปตรวจพาสปอร์ตได้จะต้องเดินไปที่บูธนั้นแล้วก็ขอซื้อ
1: เป็นกระดาษอะคะ
0: เป็นกระดาษเลยฮะภาษีสนามบินแล้วก็ฉีกตามรอยปาก
1: แล้วเมื่อก่อนเหมือนต้องเอาใบเสร็จตั๋วเครื่องบินอะใช่ไหมไปทำบอดดิ้งพาสใช่ไหม
0: ไปยื่นเสร็จแล้วถึงจะเดินเข้าไปได้
1: แล้วบอดดิ้งพาสแต่เมื่อก่อนก็เป็นอีกซบแบบกระดาษอีกแบบเน
0: า
1: ะ
0: ไม่
1: แข็งเท่านี้
0: อ๋อแล้วจริงเหรอ
1: ไม่ได้แข็งขนาดนี้ไม่ได้มีโค้ด QR โค้ดเลย
0: แล้วเนี่ยไอ้ขั้นตอนต่างๆก็เริ่มหายไปกระดาษที่กรอกก็หายไปผมมันมีอีกหลายอย่างมากนะครับที่เราควรจะลุกขึ้นมาถามว่ามันทำไมยังต้องมีอยู่หรืออะไรแบบนี้ขั้นตอนนี้ทำไมต้องมีอยู่ผมว่ามันสามารถลดอะไรได้เยอะมากเลยที่ทำให
1: ้
0: สารพัดเรื่องเร็วขึ้นได
1: ้ก็เหมือนถ้าเกิดว่าเข้าญี่ปุ่นใช่ไหมเรากรอกก่อนไปเกาหลีก็กรอกให้เรียบร้อยหลายประเทศคือกรอกให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยฝั ่งยุโรปเนี่ยขอวีซ่าเริ่มไม่แปะกระดาษให้แล้วถูกไหมฮะ
0: แต่ผมยังไม่ชินว่ะอ้อมผมอยากให้มี
1: เราชินกระดาษ
0: เอออย่างล่าสุดที่อ่านไปออสเตรเลียฮะ
1: เขาทำ
0: วีซ่าให้เป็น e วีซ่า
1: ใช่ฮะ
0: แปลว่าตัววีซ่าไม่อยู่ในเล่ม
1: ค่ะ
0: แล้วเวลาเราต้องกรอกว่าวีซ่าหมดอายุเมื่อไหร่อ่ะ
1: มัน
0: ไม่รู้จะไปหาที่ไหนมันจะไม่ได้
1: ม
0: ัน
1: ต้องเข้าไป
0: ใช่มันต้องผ่านมันต้องมีสัญญาณกดไปแล้วเซิร์ชในอีเมลแล้วเซิร์ชว่าอะไรถึงจะเจอบางทีคีย์เวิร์ดเราผิดนะหาไม่เจออุ้ยเหนื่อยปิดมาเลย
1: คือไอ้แบบนั้นมันง่ายมากเลยนะเราเปิดแล้วเราก็จะรู้ว่าเราเป็นซิงเกิลหรือมัลติเพลใช่ไห
0: ม
1: เราได้กี่วันไหนอะไรเงี้ยมันก็ง่ายแต่ว่าโลกมันเปลี่ยนแหละ
0: ถ้าไม่งั้นนะครับผมแนะนำคุณต้องแคปหน้าจอเก็บไปเลย แล้วก็คุณก็

0: ล่าสุดตัวเลขที่อยู่ในมือผมเนี่ยคอนเฟิร์มอยู่ที่มรณภาพ9นะฮะ
1: คือเมื่อวานข่าวไม่นิ่งมาก
0: ข่าวไม่นิ่งตกลงขยับเป็น10แล้วใช่ไหมฮะโอเค
1: คือเมื่อวานเนี่ยมันเริ่มจากบอกว่ามรณะ5มาที่มรณะ8ใช่ไหมคะแต่สาหัสเยอะแล้วก็ข่าวไม่นิ่งนะบางคนบอกว่า35รูปแล้วมีประชาชนที่ญาติโยมที่เดินไปด้วยอีก5คือเบ็ดเสร็จขบวนนี้39หรือ40นั่นแหละค่ะนะคะก็จริงๆพระเพิ่งออกจากวัดเองนะคุณรู้ป่ะเขาอยู่ที่วัดหนึ่งแบบเหมือนฉันจังหันของเขาฮะ
0: เหมือนจะเป็นวัดรอยพระบาทภูมโนรมที่อำเภอเมืองมุกดาหาร
1: คือรวมตัวกันนะคะแล้วก็จะออกธุดงค์ตามกิจของท่านที่บอกว่าจะได้ไปก่อนเข้าพรรษาก็จะเดินไปแบบนั้นก็เลยใช้วิธีที่น่าจะทำให้ลดอุบัติเหตุหรือการอุบัติเหตุได้ก็คือเดินสวนไปแล้วก็ชิดขวาเพราะเดินสวนเพื่อให้แบบเห็นรถกันไง เดินสวนเพื่อให้เห็นรถนะคะถูกไหมคุณอันถ้าเดินสวนมันจะเห็นรถเข้ามา
0: เดินสวนก็คือตาเราจะมองเห็นรถแต่ถ้าเดินตามก็คือรถมันจะวิ่งมาข้างหลัง
1: โดนกวาดหลังไงนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คืออภิอันบอกว่า
0: ครับก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับก็อย่างที่บอกนะฮะว่าก็คือชนกวาดไปเลยอ่ะนะครับแล้วก็เหมือนไม่ได้แตะเบรกเลยถ้าดูจากอาการก็คือมาเต็มจนมันหลบไม่ทันนะฮะแล้วก็คงจะมาในจังหวะที่ไม่มีใครคาดด้วยจริงๆนะครับคุณตาก็ออกมาเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเด็กอายุ11คนนี้อยู่กับยายตามลำพังทุกคนยังตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็หลานชายเป็นคนที่ขับรถไม่เป็นมาก่อนเลย
1: แต่ต้องบอกนะคะคือเราไม่ได้จะบอกว่าอะไรยังไงแต่คุณรู้ใช่ไหมว่ารถที่ขับคือรถอะไร
0: ไม่รู
1: ้รถกระบะเกียร์กระปุกถามว่าวันนี้มีคนขับเกียร์กระปุกเป็น อีกกี่คนคือคุณว่าเด็กเล็กขับเกียร์กระปุกเป็นปะ
0: ผมไม่น่าเป็นนะมันยากมากนะอ้อม
1: คุณฟังที่โตอยู่ตอนนี้นะคะที่ขับรถตอนนี้นะ หรือนั่งรถอยู่คุณเคยได้ขับรถเกียร์กระปุกกันหรือเปล่าบางคนโตมาไม่เคยแตะเกียร์กระปุกเลยนะ
0: ใช่ซึ่งถ้าคุณขับไม่เป็นเลยรถมันจะพุ่งแล้วดับเลย
1: ถูกเพราะว่าเกียร์กระปุกเนี่ยในขณะที่สตาร์ทต้องเลี้ยงคลัชใช่ปะ
0: ต้องเลี้ยง
1: ถ้าใส่เกียร์ว่าง
0: ถ้าสตาร์ทไม่เป็นไรแต่เวลาคุณจะใส่เกียร์คุณต้องเหยีย
1: บคล
0: ั
1: ชก่อน
0: สุดด้วยนะฮะเหยียบคลัชสุดแล้วคุณต้องเข้าเกียร์แล้วคุณต้องค่อยๆปล่อยมัน
1: ใช่
0: พร้อมๆกับที่บาลานซ์เหยียบคันเร่งลงไป2อันมันจะต้องบาลานซ์กันเพราะมิฉะนั้นมันจะตึดดับหรือทำไมก็พุ่งแล้วดับเลย
1: ถูกมันขนาดเข้าเกียร์ยังต้องมีจังหวะเหยียบคลัชที่ลงไปให้พอดีด้วยนะคือทุกอย่างอาศัยความพอดีและเด็กอะเอาจริงตัวไม่ได้สูงมากนะ
0: แต่จริงเด็กสามารถพารถออกไปแล้ววิ่งตรงได้ขนาดนั้นแปลว่ามีการเลี้ยงคลัชแล้วนะฮะแปลว่ามีการเลี้ยงคลัชบาลานซ์กับ
1: จากจุดเริ่มต้น
0: อ
1: ะ
0: กับคันเร่งแล้วอะ
1: คือแสดงว่าจากจุดเริ่มต้นเนี่ยออกได้แต่เห็นตาบอกว่าในข่าวนะคะบอกมีการแหกด่านนะคือตาก็บอกว่ามันมีกรณีที่พอหลานเอารถออกเนี่ยยายนะก็เลยโทรไปแจ้งว่าให้ตาแบบเหมือนแจ้งตำรวจอะค่ะว่าหลานเอารถออกในเบื้องต้นที่ตาเล่าอะนะ
0: ครับซึ่งเขาบอกว่ายายเห็นนะแต่ผมไม่รู้ยายอยู่เท่าไหร่นะแต่ก็คงไม่น้อยเขาบอกว่ายายอะตามไปเปิดประตูนะเพื่อที่จะแบบหยุดหลาน
1: อ
0: ะแต่หลานน่ะล็อกประตูจากข้างในพอล็อกข้างในปุ๊บข้างนอกมันก็ฟรีไงก
1: ็
0: คือเปิดไม่ได้แล้วเขาขับรถออกไปเลยก็
1: แต่ยายแจ้งตำรวจ
0: ยายก็เลยรีบโทรแจ้ง
1: แต่ทำอะไรไม่ได้อะนะคะมันไม่ทันแล้วหลายคนเชื่อว่าได้เห็นภาพจากหลายๆมุมก็ก็สร้างข่าวนี้ก็สร้างความเขาเรียกความรู้สึกที่แตกต่างกันในสังคมนะคะเพราะว่าที่สุดแล้วมันก็มีการตั้งคำถามว่าเด็กอายุ11จะได้รับโทษไหมพี่อัน
0: มันคงต้องไปดูรายละเอียดแต่เขาพูดเหมือนว่าไม่ต้องนะหรือรับก็รับคนละอีกแบบนึงแต่ว่าเหมือนผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่จะต้องรับโทษแทนนี่คือฟังจากหลายๆผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่ออกมาแสดงความเห็นกันตอนนี้นะฮ
1: ะ
0: แต่ว่าเดี๋ยวผมว่าเราค่อยๆดูกันไปก็แล้วกันเรื่องนี้ว่าในเชิงกฎหมายนะฮะแต่ที่แน่ๆมันมีความเสียหายเกิดขึ้นมันก็ต้องมีคนรับผิดชอบอยู่แล้วล่ะ
1: เนี่ยเมื่อวานมีพระให้สัมภาษณ์ใช
0: ่ครับ
1: บอกว่าท่านเดินประมาณองค์ที่9
0: แ
1: ต่อันนี้ก็เป็นเรื่องเล่านะเขาพูดของเขาเองนะว่าเพราะว่าในขณะที่เดินอยู่ก็รู้สึกมีอะไรมีทรายมาบอกว่าให้ระวัง
0: ที่บอกได้มีเสียงกระซิบ
1: มีทรายอะไรบางอย่างแล้วเขาก็บอกว่าให้คนอื่นน่ะระวังก็เคยลอดไปแก๊งข้างหน้าแต่ข้างหลังคือโดนหมดแต่บางข่าวก็บอกว่า5รูปแรกเห็นว่ารถเป๋มา

0: ก็เลยตะโกนบอกข้างหลังแล้วก็หลบทัน
1: ผมไม่สนไอ้เรื่องเสียงกระซิบปาฏิหาริย์อะไรสิ้น
0: แต่หลบทันก็คือ
1: ไม่ต้องไปสนข่าวที่มันปาฏิหาริย์อะไรกันมากมายหรอกไอ้นั่นผุดไอ้นี่เป็นรูปไปนู่นนี่นะช่างมัน
0: แต่อันนี้ยังน้อยอ่ะแปลว่าคนหน้าเห็นความผิดปกติอันนี้ถูกต้องนะ
1: ครับคือถ้าจะมีอะไรมากระซิบก็คงรอดกันหมดแล้วมั้งผมคิดว่านะ
0: ไม่หรอก
1: เออหรือถ้ามันจะมีอะไรที่ประหัตสัจจันทร์มงคลมากประเทศเราต้องดีกว่านี้
0: อันนั้นก็บางทีก็น้ำมือมนุษย
1: ์
0: นะคะซึ่งจากเหตุการณ์นี้นะคะสมเด็จพระสังฆราชนะคะโปรดรับศพพระภิกษุที่มรณภาพจากอุบัติเหตุธรรมจาริกไว้ในพระอนุเคราะห์ค่ะพระราชทานพระไตรช่อไม้จันทร์แล้วก็พร้อมคีลานปัจจัยแก่พระอาพาธด้วย
1: ครับในเบื้องต้นมันมีกระแสข่าวออกมาว่าน้องเด็ก11ขวบเนี่ยเป็นเด็กพิเศษด้วยนะครับผมยังไม่แน่ใจว่าข่าวนี้คอนเฟิร์มมากน้อยแค่ไหนเพราะเดี๋ยวนี้มันก็มีความข่าวแบบบางทีก็อาจจะน่าจะแล้วไอ้คำว่าอาจจะกับน่าจะมันหล่นหายไปก็บอกว่ากลายเป็นเด็กพิเศษไปเฉยๆแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นอันว่ามีความเป็นไปได้ตรงนั้นแล้วกันเดี๋ยวรอดูการยืนยันกันอีกทีนึงนะครับแต่ในเบื้องต้นอันนี้เอามาจากไทยรัฐออนไลน์นะครับเขาแยกประเด็นข้อกฎหมายออกมาเป็น3ส่วนสำคัญคือถ้าเด็กอายุ11ขวบขับรถชนคนตายมีความผิดหรือติดคุกหรือไม
0: ่
1: ในทางกฎหมายการขับรถชนคนตายถือเป็นความผิดอยู่แล้วนะครับแต่เนื่องจากผู้ก่อเหตุเป็นเด็กอายุ11กฎหมายไทยมีแนวทางคุ้มครองเด็กคือระบุไว้ชัดเจนว่าเด็กอายุเกิน12ปีแต่ยังไม่เกิน15ปีกระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษหมายเหตุกฎหมายไทยเพิ่งปรับเกณฑ์แก้เด็กอายุเด็กนะครับที่ไม่ต้องรับโทษเนี่ยนะฮะจาก10ขึ้นไปเป็น12เพราะฉะนั้นแปลว่าต้องเกิน12ก่อนนะ
0: อ
1: ันนี้11
0: แล้วทำไมปรับขึ้นทำไม
1: ไม่ผมไม่รู้เหมือนก
0: ัน เนี่ยว่าคุณมองว่ามันควรปรับขึ้นไหม
1: ไม่รู้ผมไม่ได้ฟังเหตุผลลอจิกวิธีการหรือว่าข้อมูลงานวิจัยอะไรอย่างเงี้ย
0: นั่นแปลว่าเด็กช่วงอายุ10ถึง12สามารถขโมยกุญแจรถแล้วทำแบบนี้แล้วไม่ต้องรับผิดชอบเหรอ
1: ใช่
0: แล้วพ่อแม่ก็จะไม่ซีเรียสมากเงี้ยหรอ
1: แต่พ่อแม่ต้องรับผิดชอบไงเดี๋ยวมาฟังกันต่อนะครับกรณีนี้เด็กอายุ11เพราะฉะนั้นเด็กจะไม่ต้องรับโทษอาญาคือไม่ต้องติดคุกแต่ศาลเยาวชนและครอบครัวมีอำนาจสั่งมาตรการพิเศษได้เช่นการว่ากล่าวตักเตือนส่งไปสถานฝึกอบรมกำหนดเงื่อนไขคุมประพฤติสองหากเป็นเด็กพิเศษคือบกพร่องทางสติปัญญาล่ะนะครับกฎหมายบอกว่าแม้จะเป็นเด็กธรรมดาก็ไม่ต้องรับโทษทางอาญาอยู่แล้วเอาง่ายๆคือจะบอกว่าคือเด็กธรรมดาถ้าอายุเท่านี้ก็ยังไม่ต้องอยู่แล้วถ้าหากว่าในมุมมองของความบกพร่องทางสติปัญญาหรือจิตฟั่นเฟือนกฎหมายยิ่งให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมขึ้นไปอีกข้อแตกต่างในทางปฏิบัติคือก็ต้องมาดูอีกว่าอยู่ในระดับไหนศาลจะมองว่ายังพอคุยดูเรื่องหรือเปล่าอาจสั่งคุมประพฤติหรือส่งสถานพินิจแต่ถ้าพิจารณาเป็นเด็กพิเศษที่ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมตัวเองได้ไม่รู้ผิดชอบชั่วดีศาลมักจะใช้วิธีการส่งตัวให้ผู้ปกครองดูแล
0: คืออันนี้ว่ามันเราพูดกันเองไม่ได้อ่ะคนที่จะบอกว่าเขาเป็นเด็กพิเศษหรือเปล่าก็ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญถูกไหม
1: ถูกต้อง
0: คือบางครั้งอ่ะลูกเราไม่ได้พิเศษกว่าคนอื่นก็มีเราแค่ลูกเราดื้อแล้วเราคุมไม่ได
1: ้
0: ก็เป็นไปได้ปะ
1: เป็นได
0: ้ก็มีโอกาสเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญลงไปดูเนาะแต่ยังไงเขาก็ไม่เกิน12ไง
1: ใช่ถูกต้องนะฮะคือยังไงก็ไม่ต้องรับโทษแต่อยู่ที่ว่า
0: จะจัดการแบบไหนต่อไป
1: ใช้มาตรการในแบบไหนนะครับกับอีกอันหนึ่งผู้ปกครองล่ะโดนอะไรบ้างนะครับเด็กรอดอาญาแต่ผู้ปกครองพ่อแม่ไม่พ้นความรับผิดชอบทางแพ่งนะครับ
0: แล้วคือเท่าไหร่ล่ะ
1: กฎหมายมุ่งเอาผิดฐานปล่อยปะละเลยเป็นหลักบิดามารดาผู้ปกครองต้องร่วมรับผิดชอบในค่าเสียหายในผลแห่งการละเมิดที่ลูกทำเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนเองใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วซึ่งในกรณีนี้เด็ก11เนี่ยขับรถออกไปชนคนพ่อแม่ปฏิเสธความรับผิดชอบได้ยากมากสิ่งที่ต้องเบื้องต้นนะฮะคือค่าปลงศพค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการจัดงานทั้งหมดหลังจากนั้นค่าอุปการะเลี้ยงดูหากพระรูปนั้นมีบิดามารดาชราภาพต้องพึ่งพาจตุปัจจัยและของจากพระในการดำรงชีพก็ต้องไปดูแลให
0: ้ค่ะซึ่งอันนี้นะคะทางประกันใช่ไหมมันมีที่ครอบคลุมอยู่นะคะก็มีค่า
1: เหมือนจะได
0: ้คนละ500,000สำหรับท่านที่เสียชีวิตหรือมรณภาพนะคะส่วนผู้ที่บาดเจ็บน่าจะตกราว 80,000 เนาะ
1: ครับส่วนความผิดทางอาญาก็คือของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะฮะโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน 30,000 บาทน้อยมากนะ
0: น้อยมาก
1: น้อยมาก
0: คือมันไม่รู้ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะบางทีกฎหมายเราก็แปลกบางทีกฎหมายเราก็แปลก
1: กฎหมายเราแปลกเอางี้เลยท่านใช้ขอสรุปให้นะฮะส่วน
0: คือไม่ได้อยากเห็นเด็กติดคุกนะแต่หมายถึงว่าพอมันเอาอายุเด็กขึ้นมาอีกพ่อแม่ก็จะลดความเขาเลยมีความสบายใจเพิ่มขึ้นอ่ะไปอีก2ปี
1: อ่
0: ะแต่มันเป็นวัยที่แปลกเนี่ย10ถึง12กำลังโตถูกป่ะอันมันกำลังโตอ่ะคุณผู้ฟังแล้วเนี่ยมีคนส่งมาเต็มเลยเครียดกระปุกไม่ใช่ขับง่ายนะ
1: จริงหนักด้วยนะแล้วรถกระบะแต่รถกระบะไม่รู้รุ่นใหม่รุ่นเก่านะถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่โอ้โหคลัชหนักมาก
0: คือโมหรือเปล่าเราไม่รู้แต่การเลี้ยงคลัชให้สัมพันธ์กันกับการเหยียบคันเร่งและจังหวะที่เข้าเกียร์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าดูบ่อยๆทำได้ไหมมันยังต้องลงมือทำเลยอ่ะพูดยากจังเลยอ่ะแล้วเขาจะอยู่ใช้ชีวิตยังไงอ่ะแล้วพ่อแม่ต้องคอยล็อกเขาไว้เหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูว่าเขาเป็นเด็กพิเศษจริงหรือเปล่าหรือแค่เด็กดื้อ
1: ไม่รู้แต่ตอนแรกในข่าวก็บอกว่าแบบเหมือนน้องตกใจมากจน
0: น้องช็อก
1: ช็อกไปเลยพูดไม่ได้แบบคือถามอะไรก็ไม่ตอบอื้อๆไปเลยผมว่าน้องก็ทรามาอยู่พอสมควร
0: แต่น้องยืนอยู่ข้างๆพระ
1: ม
0: ันมีภาพที่น้องก็ยืนอยู่ข้างๆพระแหละ
1: ก็ยังทรามาอยู่ดีอ
0: ่
1: ะเราไม่ต้องเป็นคนขับเลยนะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: เรายืนอยู่ใกล้ๆเรายังตกใจตายเลย
0: คือเรารู้ว่าเขาช็อกแน่ๆแต่มันจะไปทางไหนต่อนึกออกป่ะมันก็คนละเรื่องนะมันให้มีข้ออ้างใดอ่ะนึกออกป่ะ
1: ครับ
0: แต่เขาคงหยุดรถไม่เป็นนะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาเราเห็นคลิปที่เป็นเอาเด็กเล็กมานั่งตักหรือเอาเด็กเล็กมาขับรถแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายคลิปกันแล้วอวดว่าลูกฉันขับรถเก่งอ่ะ
1: มันไม่ควรละผิด
0: อย่าเลยคุณผู้ฟังมันไม่ได้น่าชื่นชมนะคือถ้าลูกขับเป็นเอาไว้เวลาฉุกเฉินเหรอจริงๆยังต้องโทรตามคนอื่นมาช่วยเลยเวลาฉุกเฉิน
1: อ
0: ่ะเพราะเราไม่รู้เลยว่าสติของเด็กอ่ะจะมากพอที่จะควบคุมอะไรเวลาที่มันจะเกิดอุบัติเหตุการตัดสินใจหรือเปล่าเลยนะคะ
1: ครับ
0: โอ้ยข่าวนี้แบบแต่ก็ไม่
1: แสดงความเสียใจไม่ว่าจะยังไงผมมั่นใจว่าไม่มีใครเจตนานะครับแต่คำว่าไม่มีเจตนาที่นี้คงไม่ได้แปลว่ามันไม่ผิดนะเพราะว่าความผิดมันสำเร็จมันเกิดขึ้นไปแล้ว
0: ไม่ได้เจตนาก็ไม่ได้แต่มันไม่ได้แปลว่าไม่ประมาทเนาะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: มันคนละเรื่องกับไม่ประมาทนะ
1: ครับ
0: กุญแจมันไม่ควรเก็บไว้อย่างนั้นนะ
1: ก็คืออ่ะเขามีการพูดถึงว่าให้เราลองคิดซะว่าในกรณีแบบนี้จากเนี้ยกุญแจรถก็เปรียบเสมือนกับมีดกับปืนอ่ะเข้าใจป่ะถ้าอยู่ที่บ้านคุณก็ต้องเก็บให้พ้นนะ
0: คุณเห็นหรือเปล่าที่เขาบอกว่ากุญแจรถบางบ้านอ่ะถ้ารู้ว่าลูกมีความผิดปกติหรือมีคนผิดปกติอยู่ในบ้านอ่ะทางอารมณ์ควบคุมไม่ได้เขาไม่ให้วางไว้ให้ที่แบบตรงโต๊ะนี้นะไม่ให้วางเพราะเราจะไม่รู้เลยว่าเขาจะคว้าไปเมื่อไหร่ถูกป่ะล่ะ
1: ครับ
0: แต่ก็ไม่รู้ก็อยู่ที
1: ่
0: แล้วคือเวลาเราจะสร้างกฎอะไรแบบนี้ในบ้านน่ะมันอาจจะเป็นความยุ่งยากสำหรับเราแล้วเราทำให้เราไม่อยากสร้างมันไง
1: คือผมจะบอกว่าผมยังจำตัวเองได้เลยเพราะว่าแบบคือแค่จะเล่าให้ฟังนะฮะว่าบางครั้งเราทำอะไรที่มันไม่มีผมจำอายุตัวเองไม่ได้แต่อ้อมเชื่อป่าวว่าผมเคยหยิบมีดมากรีดมือตัวเอง
0: ฮะ
1: ตอนเด็ก
0: เพื่ออ
1: ยากรู้ว่ามีดคมหรือเปล่าโง่ไหม
0: ก็ไม่ได้โง่ก็อยากรู้ก็ทำกับตัวเองนะ
1: เอ้าทำไมลองแบบนี้แล้วกรีดไปแล้วถึงคิดได้ว่าโง่พูดตรงๆนะตอนนั่นคือสิ่งที่อยู่ในใจผมเสียงในใจผมก็เอ้าทำไมแล้วผม
0: แล้วเลือดออก
1: อ่ะออกแล้วผมหยิบมาจากไหนรู้ป่ะกล่องเย็บผ้าของแม่แม่จะมีกล่องคล้ายๆแบบเหมือนเป็นทัพแวร์เนอะป่ะ
0: กล่องที่เอาไว้ชุนไว้จัดผ้าม
1: ันเป็นกล่องพลาสติกใหญ่ๆนึงแล้วก็จะเห็นแม่เย็บกระดุมเย็บนู่นนี่นั่น
0: แม่เธอไม่เก็บไปกล่องขนมแล็บอลูมิเนียมอ่ะตอนนั้นสนุกจะตาย
1: อ๋อกล่องแบบกล่องคุกกี้เหรอ
0: ฉันเคยเห็นอันนี้สนุกจะตาย
1: เออผมยังจำไอ้กล่องนี้ของแม่ได้ว่าหน้าตาเป็นไงกล่องมันเป็นสีเทาฝาสีขาวกล่องใหญ่เลยเราเห็นแม่นั่งทำเราก็เลยรู้ว่าทุกอย่างเข็มเขือบอยู่ในนี้แต่ไม่ได้อยากเย็บปักถักร้อยนะแต่อยู่ดีก็จำได้ว่ามันอยู่ในนี้แล้วทุกครั้งที่ไปนั่งเขาก็บอกระวังเข็มระวังพอระวังปุ๊บมันจะพิษสวงไงมันจะแบบอะไรจะจับอะไรไม่ได้เหรออย่างเงี้ยอยู่ดีๆวันหนึ่งเขาไม่อยู่มั้งผมจำโมเมนต์ไม่ได้ผมรู้ผมอยู่คนเดียวผมเดินไปเปิดกล่องผมหยิบขึ้นมาผมกรีดอย่างนี้เลยนะอ้อมอย่างนี้ที่กลางฝ่ามือแต่ผมไม่ได้กดมันนะ
0: อ
1: ่
0: าฮะ
1: แต่ว่าก็เข้าอ่ะแล้วเสร็จก็อ้าวเงี้ยเหมือนเมื่อย้อนกลับไปเนี่ยตอนผมต้มซุปไก่ช่วงทำซุปไก่คุณหญิงย่าขายเยอะๆหนักๆผมยืนอยู่กับพี่สาว เรากำลังจะต้มเฮ้ยเร็วต้องรีบต้มทำไม่ทันแล้วงี้บอกว่าเตาเป็นเตาไฟฟ้าจ้ะตอนนั้นยุคแรกๆตอนที่ยังไม่ได้ใช้เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเอ๊ะนี่น้ำมันร้อนเปล่า
0: เอามือจุ่มเหรอ
1: พี่สาวผมเอามือจุ่ม
0: อย่ารู้น้ำร้อนไหม
1: เอามืออย่าเรียกเอามือจุ่มเอามือแตะ
0: ร้อนจ
1: ิลวกสิและตัดมันแตะวับเดียวเองแล้วหัวเลาะก็จะเป็นบ้าแล้วผมก็ถามว่าแบบพี่เ
0: อถามทำไมอ่ะ
1: ก็ว่าคือหันไปถามว่าพี่เอบ้าเหรอแต่คือแบบมันสนิทครับผมใช้คำแรงกว่านั้นเลยพี่บ้าเหรอนี่เธอโง่หรือเปล่าแล้วก็หัวเลาะกันหูน้ำตาไหลเลยแต่พี่เอบอกว่าฉันไม่รู้เลยว่าอะไรทำให้ฉันยื่นมือไปจับเข้าใจป่ะเราไม่ได้เป็นคน
0: คือตอนนั้นสติสัมปชัญญะเราอาจจะแบบวืดไปเพราะว่าเอาความแบบสกิลบางอย่างมันโผล่เข้ามาเหรอ
1: ผมแค่จะบอกว่าอะไรที่มีความเสี่ยงเก็บให้ไกลเพิ่มขั้นตอนมันให้เข้าถึงยาก
0: เอาจริงนะคะสิ่งที่เขาพูดอะซึ่งปกติพี่เอจะไม่คนทำอะไรอย่างนั้นถูกปะ
1: ไม่มี
0: ตาเนื่องพี่เอก็จะไม่ได้เป็นคนทำอะไรอย่างนั้น
1: เขาเป็นคนไม่ประมาทเป็นคนเซนมาก
0: เนื่องปะจะเป็นคนไม่ทำอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เกิดขึ้นมันคาดเดาได้ยากมากว่ามนุษย์เราในบางวันสิ่งที่ไม่เคยเกิดมันอาจจะเกิดขึ้นได้ในสิ่งแวดล้อมที่ปกติด้วยนะ
1: คือบางวันเรารับมือกับบางเรื่องได้แบบงงๆว่าทำไมอ่ะทำไมเมื่อกี้เราถึงทำแบบนั้นนะเนี่ยเข้าใจปะ
0: แต่เป็นเรื่องเดิมด้วยนะเรื่องเดิมแต่เราทำไม่เหมือนเดิ
1: ม
0: ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันสักนิดนึงนะคะไม่ว่าจะไงใช้รถใช้ถนนขอให้ทุกคนปลอดภัยในตอนนี้คุณผู้ฟังจะขับรถไปไหนหรือเดินทางไปทำงานก็ขอให้คุณถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงพระที่ประสบอุบัติเหตุนะคะแต่เราก็จะมีอดีตพระค่ะอันนี้ที่ประสบโชคชะตาของตัวเองชะตากรรมของตัวเองอดีตพระนะคะที่ปีที่แล้วใช่ไหมเราจะได้ยินชื่อซิกาเกิร์ฟ
1: สิกากรอบสิกากรอบ
0: เรียกได้ว่าสวยประหารหรือเปล่า
1: ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็เป็น
0: ประหารพระไปกี่รูปดีกว่า
1: ใช
0: ่ยศใหญ่ตำแหน่งโตกันฮะเลยนะ
1: ร่วมมหาศาลเลยนะฮะ
0: โอ้โหหนึ่งคนเหมือนมีไลน์อัพแบบไปถือว่าแบบเขาเรียกว่าดาวไลน์เนี่ยกี่คนดีกว่าสิกากรอบเนี่ย
1: เหมือนกันเป็นสตรีผู้เชื่อมต่อ
0: ต่ออะไรกับอะไร
1: เชื่อมโยงเชื่อมโยงพระมากมาย
0: ใช่ไหมอ๋อกับมีความใกล้ชิดอย่างเงี้ยเหรออ
1: ย่างมากร่วมกันฉันงง
0: เขาเรียกว่าเธอมีคนเป็นคนที่มีคอนเนคชั่น
1: ไม่รู้เหมือนกันว่าส่งต่อเขาเหรอหรือคือผมไม่เข้าใจมันน่ากลัวมากแต่ล่าสุดความคืบหน้าออกมานะครับศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบกลางพิพากษาจำคุก12ปีอดีตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรร่วมกับสีกากอล์ฟนะครับคดียักยอกอันนี้เรื่องยักยอกก่อนนะเงินบริจาค3ล้านพร้อมสั่งชดใช้เงินจนครบแต่จริงจำได้ว่ามันมากกว่านี้มหาศาลเลยนะแต่ทำไมมันมาจบที่ตัวเลขนี้ก็ไม่รู
0: ้อันนี้ของวัดนี
1: ้
0: วัดนี้อาจจะไม่เยอะ
1: ครับซึ่งพระรูปนี้ตอนนี้ก็เป็นอดีตไปหมดแล้วก็กลายเป็นนายแล้วตอนนี้ชื่อนายวิรัตนะฮะ
0: ค่ะ
1: เป็นอดีตเจ้าคณะเลยนะ
0: เจ้
1: าคณะจังหวัดพิจิตรอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง
0: เป็นพระรามหลวงด้วยนะ
1: เป็นพระรามหลวงเลยเบียดบังงบการศึกษาจากวัดไปอ่ะ
0: เอาจริงคือถ้าถามว่าเงินหมุนเวียนในวัดอ่ะเอา3ล้านมันไม่ได้เยอะหรอกเพราะว่าเงินหมุนเวียนในวัดอ่ะมันเยอะกว่านั้นเยอะแต่บาทเดียวของวัดก็ไม่ควรถูกป่ะ
1: ของใครก็ไม่ควร
0: วัดเนี่ยเขาให้วัดเขาไม่ได้ให้ท่าน
1: อะไรที่ไม่ใช่ของเราต้องไม่เอา
0: เขาไม่ได้ให้ท่านเพราะฉะนั้น12ปีจัดไป
1: เงินตกอยู่ตรงหน้าก็ไม่ใช่ลาบลอยนะมันไม่ใช่ของเรานะไม่รู้คือในบางมุมฉันก็เป็นคนโบราณไม่รู้อะคือมันเคยมีคำพูดว่าแบบไปเอาของเขามาเดี๋ยวเราต้องใช้คืน
0: ต้องมาตามใช้อะ
1: เข้าใจปะผมแล้วผมรู้สึกว่าเกิดมันจริงอะมันไม่มีใครพิสูจน์หรอกแต่ผมแค่รู้สึกว่า
0: ต้องตามใช้
1: ในมุมหนึ่งบังเอิญลอจิกนี้มันเมคเซนส์กับผ
0: ม
1: เมื่อเราเอาของเขามาที่ไม่ใช่ของเราอะเราก็ต้องคืน
0: ใช
1: ่ถ้าไม่คืนชาตินี้เฮ้ยเกิดต้องคืนชาติหน้าแล้วเกิดมันต้องคืนชาติหน้าจริงๆอ่ะแล้วฉันต้องเกิดไปแบบ
0: ถ้าเกิดไม่ยืมไม่คืนฉันอ่ะ
1: แล้วฉันต้องใช้คืนด้วยอะไรอ่ะ
0: มันก็จะมาในหลายรูปแบบ
1: แล้วตอนนี้มันอยู่ตรงหน้าเราไม่จำเป็นที่ต้องทำตัวเองให้เป็นหนี้แล้วเสียที่ต้องไปใช้คืนในไม่ว่าจะด้วยวิธีใดหรือชาติใด
0: เธอไม่เคยได้ยินคำนี้เหรอ
1: ไม่เอาเว้ย
0: ไม่มีไม่หนีไม่จ่าย
1: แต่กรรมไง
0: เขาไม่เห็น
1: ก็ใช่ไงแล้วก็ผมเคยถามคำถามอะไรแบบนี้เยอะมากเลยทำไมทำบุญแล้วไม่กวดน้ำจะไม่ได้ไงไม่ได้ก็ไม่เอาเนี่ยผมไปถ้าไม่จุดธูปมันจะเป็นอะไรแล้วถ้าหากว่าไม่อาราธนาแล้วทำบุญไม่ได้เหรออะไรคือผมก็สงสัยไง คำตอบที่คำตอบหนึ่งคือเขาตอบผมมาสั้นๆมากเลยบอกว่าไม่รู้เหมือนกัน
0: แต่
1: กลัวจะจริงผมพอใจในคำตอบนะบางครั้งคำตอบเราไม่ได้ต้องการคำตอบที่เป็นที่สุดนะแต่เราต้องการคำตอบที่พึงพอใจเขาตอบ แล้วถ้าเราคิดว่ามันไม่แต่ดูดีๆวันหนึ่ง
0: มันเกิดขึ้นมา
1: เราเพิ่งมารู้ว่ามันจริงในเมื่อสิ่งนี้ไม่ได้เหลือบากกว่าแรงผมจบเลยผมจริงมันไม่เหลือบากกว่าแรงแบบแล้วผมเป็นแบบนี้แล้วผมเคยโดนด่ามาแล้วในหลายเรื่องที่ผมถามอย่างเงี้ยผมว่าแล้วไงแล้วไงแล้วไงแล้วไงแล้วเขาถามว่าแบบถามทำไมเหรอผมถามทุกอย่างแต่ผมไม่เคยถามว่าผมถามทำไมเข้าใจปะแต่พอเขาถามผมว่าโยมถามทำไมถ้าโยมรู้แล้วชีวิตโยมดีขึ้นเหร
0: ออ
1: ุ้ยฉันรู้สึกเลยว่าเฮ้ยฉันถามทุกอย่างแต่ฉันไม่ถามว่าฉันถามทำไม
0: เอาเมื่อวันนั้น
1: มันใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตเลยนะ
0: บางทีมันก็ขึ้นอยู่กับหนึ่งประโยคนั้นใครถามห้วงเวลานั้นใจเราเป็นยังไงด้วยเพราะถ้าเกิดถามถ้าวันนั้นเราไปถามคนที่เราอาจจะรู้สึกแบบนี้แล้วห้วงเวลานั้นใจเราไม่ได้อ่อนพอที่จะฟังนึกออกปะบางทีคำตอบก็อาจจะไม่ถูกใจอยู่ดีก็มันเป็นจังหวะความพอดีอะค่ะแล้วก็เลยหยุดถามใช่ไหม
1: หยุดคือไม่คือถ้ามีคำถามก็จะต้องถามคำถามก่อนว่าถามทำไมซึ่งบางคำถามก็ยังถามนะ
0: ก็ถามได
1: ้
0: อ้อมเชื่อว่าการสงสัยเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ถ้าสงสัยแล้วมีคำตอบคาดเอาไว้อยู่แล้วไม่ว่าใครจะตอบอะไรคุณจะบล็อกอยู่ดีอันนั้นก็ไม่ต้องถามให้เหนื่อย
1: แล้วมันก็เอามาใช้ในชีวิตนะฮะไม่ว่าเราจะอยู่ในที่ประชุมอยู่กับเพื่อนอยู่ในรายการทำงานอยู่บนเวทีอยู่หน้าไมค์อยู่หน้ากล้องทุกคำถามผมว่าผมถามตัวเองก่อนเสมอเลยว่าผมถามทำไมผมอยากได้คำตอบเพราะว่าคำตอบนี้ผมรู้แล้วผมจะเอาไปทำอะไรเงี้ยหรือมันมีประโยชน์อะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากเลย
0: แต่จริงๆนะเวลาจะถามอะไรถ้ามีคำตอบในใจแล้วก็อย่าถามให้มันตีกับใครเลยนะคะแต่ตอนนี้พี่อั๋นต้องพักค่ะพี่อั๋นต้องพักค่ะ
1: ดูจากอาการผมปูนาด
0: พักก่อน
1: ฉันว่าเธอพักเถอะ
0: เธอพักก่อนปูนาดเธอพักก่อน
1: อยากให้พักก็พักนะจ๊ะ
0: ว่าง่ายๆนะเรา
1: ฉันเป็นคนว่านอนสอนง่าย
0: จ้า
1: ฉ
0: ัน
1: รู้จะเถียงทำไม
0: ใช่จ้า
1: สองคุณผู้ฟังครับเรามาตั้งใจดูแลตัวเองกันดีกว่านะครับสำคัญมากเสมอนะฮะและเรื่องนี้อยากให้มันเป็นเทรนด์ที่คงอยู่กับเราตลอดไปเลยนะครับโดยเฉพาะเทรนด์สุขภาพกับเครื่องดื่ม plant based หรือว่า vegan ครับผลิตภัณฑ์จากพืชที่มีโปรตีนและคุณค่าทางอาหารมากมายเลยวันนี้ตั้งใจมาแนะนำและขอให้มันอยู่ในชีวิตประจำวันของเรากับแลคตาซอยงาดำปรับโฉมสูตร vegan plant based มีเซซามีนแคลเซียมสูงเพิ่มวิตามิน15ชนิดนะครับมีค่าการต้านอนุมูลอิสระและก็มีน้ำตาลที่น้อยลงเพื่อคุณประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นของเราพร้อมกับปรับโฉมบรรจุภัณฑ์ให้สมัยใช้โทนสีแบบเข้มๆเห็นไหมดูหล่อๆเลยเทาดำดึงดูดใจคนรุ่นใหม่นะครับก็เหมือนกับเขาใช้งาดำอย่างเงี้ยมันก็สะท้อนออกมาเห็นไหมข้อมูลด้านคุณประโยชน์โภชนาการเธอดูสิเต็มไปหมดมีความสุขมากกับคนชอบอ่านอย่างฉันแล้วไม่ต้องเพ่งไม่ต้องทางนะครับเขาเขียนตัวใหญ่ๆมาให้เลยนะครับเหมาะสำหรับคนตั้งใจใส่ใจสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภควีแกนที่มองหาเครื่องดื่มจากพืชและ plant based ราคาดีมากมีหลายขนาดตั้งแต่125มิลลิลิตรนะครับกล่องเล็กพกพาง่ายอุ้ยโทษครับขนาด200มิลลิลิตร10บาท250มิลลิลิตร12บาทนะครับดื่มเต็มอิ่มกำลังดีทุกขนาดบรรจุเต็มกล่องนะครับสั่งซื้อได้ง่ายๆเลยที่ lactasoyshop.com สะสมคอยแลกของรางวัลกับ lactasoy ได้นะครับและ ขอดูก่อนหนึ่งที
0: อะไร อะไรและ อะไรอย่าปล่อยค้างดิ อย่าปล่อยค้างและอะไร รออยู
1: ่และ
0: ว่า
1: อันมีบ็อกเซตมาแจก
0: มา
1: ซึ่งในบ็อกเซตมี
0: หนักทำไมเธอหนักอะ
1: แลกของแจกเยอะไงมีทั้งแลคตาซอยหมวกแล้วก็เสื้อด้วยนะครับผมหยิบให้ดูนะฮะ
0: ค่ะ
1: ผมหยิบให้ดูนี่ก่อนเสื้อ
0: โอเค
1: นี่คือเสื้อทุกคนรู้ใช่ไหมว่านี่คือเสื้อ
0: รู้สิคะ
1: ค่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะ
0: โตมากับแลคตาซอย
1: มีแฮชแท็กโตมากับแลคตาซอยนะครับหน้าตาเป็นเช่นนี้ด้านหลังก็มี growing up with lactasoy
0: ยา
1: ว free size เอาไปเลยผ้าดีนะฮะผ้าดีแล้วก็มีหมวกด้วยจ้าหมวกก็เป็นแบบนี้เข้ากันเห็นป่ะ
0: แล้วโตมากับ lactasoy
1: ถูกต้องด้านหลังมีตรงนี้ด้วยชอบตรงนี้อ่ะ
0: เฮ้ยฉันชอบ
1: ใช่ไ
0: หมฉันชอบอันนั้นฉันชอบนมข้างหลังอ่ะ
1: ไหนอ๋อเอาไม่ใช่มันมีขวดนมปักอยู่ข้างหลังด้วยนะฮะ
0: กล่องนมแล้วปักหลอด
1: นะครับฉันชอบข้างหลังเนาะ
0: ชอบ
1: ชอบ
0: งั้นเราก็ใส่ข้างหลังไว้ข้างหน้าดิ
1: ได้โอเคไม่ว่า
0: จะลอง
1: และก็มีกล่องนี้ให้ด้วยนะครับโอเคกล่องนี้นะทุกคนดูพี่อันเปิดให้ดูนะครับ
0: ค่ะ
1: กล่องก็ดีสวยงามแข็งแรงสีสวยเว็บด้านในมีให้6กล่องโอเคไปหาซะพิมพ์ตามนี้ทุกคนพร้อม
0: พร้อมค่ะ
1: แลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
0: คุณฟังวันนี้ยาวหน่อยนะ
1: ยาวนิดนึง
0: เอาใหม่ดิ
1: เพราะว่าแจกของเยอะไง
0: เอาใหม่อีกที
1: แลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
0: คุณผู้ฟังคะถ้าคุณตกอะไรไปอันหนึ่งไม่ได้แปลว่าการตกหนึ่งอันหมวกจะไม่ได้ตกหนึ่งอันเสื้อจะไม่ได้นะคะเราต้องให้คุณครบเท่านั้นเพราะเราอยากให้ทั้งแผงทั้งเซ็ตเลยนะคะมันต้องมีอะไรบ้างคะมีทั้งงาดำมีทั้งเซซามีน
1: มี
0: ท
1: ั้
0: งวิตามิน
1: ประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากไปมาเร็ว
0: ขอทุกคนได้ไป
1: ไม่ได้แข่งเร็วนะจ๊ะ
0: แต่แข่งถูกด้วยนะคะ
1: เอาถูกต้องเป็นที่ตั้งก่อนแล้วก็เดี๋ยวทีมงานจะเลือก
0: ดูความเร็วตามมาอีกทีนึง
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังสังเกตสิในแต่ละวีคมันจะไม่ค่อยซ้ำกันบางวีคสั้นบางวีคยาวบางวีคมีคำนี้บางวีคมีคำนั้นนะนะขอให้ทุกคน
1: วันหลังเราต้องใส่คีย์เวิร์ดดีกว่าจริงไหม
0: เพิ่ม
1: อย่างเช่นแบบแลคตาซอยงาดำมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเฮ้ยคุณต้องพิมพ์เฮ้ยให้ถูกอะไรเงี้ย
0: เพราะว่าบางคนเซฟไว้
1: เติมนิดนึง
0: อ่ะจะได้มีอะไรต้องขยับหน่อย
1: ใช่ใช
0: ่แล้วถ้าเธอมีสัก3เฮ้ยอ่ะ
1: เฮ้ย
0: เ
1: ฮ้ยเฮ้ยอย่างเงี
0: ้ยแล้วไล่เสียงสิ
1: เฮ้ยเฮ้ย
0: เออแล้วมันก็จะพิมพ์ยังไง
1: แล้วคุณต้องใส่วรรณยุกต์ให้ถูกนะ
0: เฮ้ยนะคะขอบคุณนะคะอิ่มอร่อยอยู่ท้องพร้อมคุณประโยชน์จากข้าวโอ๊ตแมคกาเรตลัคตาซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณไรทิปถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ.com ค่ะยังดูดอยู่
1: ยังดูดอยู่พักแป๊บนึงครับ
2: โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมคกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำและแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไรทิปถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
3: รวยรวยรวย
4: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบเบิ่มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: รวย
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
7: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
8: ไปเข้าศูนย์กัน
9: ศูนย
8: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายแต
9: ่อร่อยมาก
8: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทรายศูนย์เปอร์เซ็นต
10: ์อร่อยเกินต้าน

0: ับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
1: ขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและประกันสุข
2: กินเนาะอาหารแมวหอมอะไร

0: นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำติดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
4: กลับมาคุยกันต่อนะครับ 7:00 น.กับ 43 นาทีนะฮะ
5: คือฟังคงจะสงสัยว่าพี่ค้าและหนูจะได้ลักตาสวยมั้ยคะ
4: เดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปใช่มั้ยคะใช่ค่ะสำหรับคนที่ได้รับเลือก10รางวัลนะคะ
5: คุณผู้ฟังยังอยู่เรื่องเด็กขับรถอยู่เลยว่าขับได้ยังไงขับได้ยังไงแล้วบางคนก็ยังวนอยู่กับเรื่องของการรู้สึกว่าเด็กไม่ต้องรับความผิด
4: ผมก็ไม่รู้ผมจำตัวเองตอน11ขวบไม่ได้นะแต่ว่าสมมติว่า
5: ต้องอยู่ม .1
4: แต่คุณพ่อ คุณพ่อผมให้ผมเลื่อนรถในบ้านอ่ะด้วยรถเกียร์กระปุกอ่ะผมว่าผมทำได้นะ
5: อ้อมก็ทำได
4: ้ถ้าเขาสอนผมแล้วเข้าใจป่ะถ้าเขาสอนผมแล้ว
5: แต่เราจะไม่ถูกให้ขับไปที่ไหนนะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะไม่ให้เราทำหรอกเพราะสุดท้ายเราก็จะเด็กแต่บางคนก็บอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้อีกหน่อยเกิดว่าเด็กเขารู้สึกอะไรยังไงอ่ะเขาตั้งใจทำไม่ดีอ่ะแต่ว่าพอเขารู้ว่ายังไงอายุเขาก็ไม่ถึงเกณฑ์จะทำยังไงทุกวันนี้ก็มีค่ะคนที่ทำไม่ดีแล้วก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากมีนะไม่ว่าเขาจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าเขาคิดว่าเขาเป็นเยาวชนเขาจะไม่ได้รับโทษหนัก
4: มันก็มีแหละแต่ละประเทศก็ถึงมีการพิจารณากันถึงเรื่องนี้ไงว่าเอ๊ะเยาวชนมันควรที่จะ
5: รับโทษขนาดไหน
4: รับโทษขนาดไหนแล้วตัวเลขควรเป็นที่เท่าไหร่บางประเทศปรับขึ้นบางประเทศปรับลงนะฮะอ
5: ย่างอเมริกาบางรัฐเนี่ยเด็กยังเป็นเยาวชนแต่ทำให้มีผู้เสียชีวิตคนหรือ2คนนะที่เป็นอาจารย์ตกลงเด็กคนนั้นรับโทษแบบผู้ใหญ่เด็กคนนั้นต้องรับโทษแบบผู้ใหญ่เลยนะเพราะว่ามันทำให้คนมีเสียชีวิตและไม่แน่ใจว่ามันคือโดยตั้งใจหรือเปล่าก็คือวางแผนไว้ก่อนไงหรืออย่างล่าสุดอ้ําเห็นคลิปของเกาหลีใช่มั้ยฮะเด็กเล็กนะไปร้านเกมมั้ง ร้านอินเทอร์เน็ตแล้วเดินออกมาตั้งใจหยิบเงินในลิ้นชักเขาอะหยิบเสร็จแล้วคำนับให้กล้องด้วยนะแล้วทางร้านเห็นว่าเป็นเยาวชนก็เลยเอารูปออกมาแล้วก็แปะเหมือนคอยเตือนว่าระวังอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็กลับมาที่ร้านนะขโมยเมื่อวานวันนี้กลับมาใหม
4: ่ทำอีกเหรอ
5: ไม่รู้จะทำหรือเปล่าแต่ไปโวยว่าทำไมแปะรูปเขาไว้คุณคิดว่าเด็กคิดอะไรก็คงเป็นความคึกขนองปะ
4: ก็นี่แหละผมคิดว่าก็ต้องกฎหมายแข็งแรงนะแล้วก็ทำให้เขาเห็นว่าคนที่มันทำผิดแล้วมันต้องรับโทษจริงๆถ้าไม่งั้นเขาก็จะเห็นว่าคนทำผิดไม่เห็นได้รับโทษเลยอ่ะ
5: แล้วเราไปดูซีรีส์เกาหลีเรื่องTeach Me Lesson อะไรสักอย่างใช่ไหม
4: Teach Me a Lesson อะไร
5: ใช่ไหมใช่ป่ะ
4: Teach me อะไรนะ
6: Teach you
5: a lesson นั่นน่ะมันมีในเรื่องมันมีบางตอนที่เป็นเด็กมัธยมและจงใจทำไม่ดีแล้วพอโดนตำรวจตำหนิหรือโดนใครตำหนิก็รู้ว่าตัวเองจะได้รับสิทธิ์เพราะตัวเองเป็นเยาวชนมันมีคนที่ไม่น่ารักแล้วมันเป็นอย่างนี้จริง
4: ๆก็คือใช้ช่องโหว่ทางกฎหมาย
5: ซึ่งนะคะถ้าวันหนึ่งคุณใช้ได้ตั้งแต่เด็กโตมาคุณจะเป็นคนแบบที่หาแต่ช่องโหว่เลยอ่ะแล้วเราเห็นอย่างนี้เยอะมากนะที่แทนที่เราเห็นช่องโหว่แล้วเราจะอุดช่องโหว่แต่เรากลับใช้มันอย่างหน้าไม่อายอ่ะเยอะเลยล่ะ
4: ส่วนเรื่องสอบโกงสอบนะฮะข้าราชการก็นะตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าหลักฐานครบตัดไปถึงไหนอ้อมเชื่อว่าสุดท้ายก็จะเป็นตัวเล็กๆอ่ะ เพราะรองปลัดกระทรวงมหาดไทยแถลงบอกว่าพบแล้วว่ามีข้าราชการของสทเอี่ยวผิดวินัย5คนสอบวินัยร้ายแรงแล้วฟังดูมันคืบหน้าใช่ไหมตลอดดูตอนจบนะฮะในที่สุดจะเป็นข้าราชการท้องถิ่น5คนที่จัดการซื้อขาย 3,000 ตำแหน่งนี่เหรอ 4,500 ล้านเธอคิดว่าเกิดจากข้าราชการตัวเล็กๆ5คนเหรอ
5: ไม่มีทาง
4: แล้วเราสาวถึงตัวใหญ่ได้ไหม
5: ไม่ได้เพราะตัวใหญ่มีม่านแบเรียบังอยู่มันจะมองอะไรไม่เห็น
4: มันก็จะแบบ ไม่รู้ผมว่ามันนี่คือเรื่องที่ผู้ใหญ่ของบ้านเมืองต้องเอาจริงเอาจังอ่ะ
5: ก็เขากล่าวว่าเอาจริงอยู่
4: ก็ต้องรอดูแล้วก็เนี่ยผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลฟอเรนซิกนะครับคุณเอกราชเนี่ยออกมายืนยันนะคลิปเสียงที่เราได้ยินกันเป็นคลิปเสียงจริงไม่มีการตัดต่อและไม่ใช่ AI
5: บทข้ออ้างแล้วนะ
4: เช่นเดียวกันก็คนนี้แหละที่คุยกับผมคุณเอกราชนั่นแหละเรื่องคดีน้องแตงโม
5: ว่าร
4: ูปไหนตัดต่อรูปไหนไม่ตัดต่ออ
5: ืมเขาก็จะมองออกงานเขาอะ
4: เขาแยกออกมาเลยเขาเรียกฟอโต้ฟอเรนซิกทำเหมือนกันอันดิจิทัลฟอเรนซิกนั่นแหละแล้วเขาเอารูปไปดูเลยว่ามันมีการเหมือนสมมติว่าคุณแต่งรูปแล้วคุณเคาะไปกี่ครั้งอ่ะเขาทำย้อนได้หมดเลยอ่ะเข้าใจป่ะ
5: เหมือนอันดูไวอย่างเงี้ย
4: ใช่อันดูว่าคุณถมดำคุณปรับแสงคุณทำกี่ขั้นตอนมันย้อนกลับได้หมดเลยนะมันเหมือนมันใส่รหัสลงไปเรื่อยๆมันใส่ตั๊กตั๊กตั๊กตั๊กตั๊กตั๊กและตัวรูปมันจังหวะที่เซฟปั้งปุ๊บมันจะมีกี่เลเยอร์ซ้อนกลับไปอย่างเงี้ยมันทำได้สารพัดเลยฮะครับผมเพราะฉะนั้นมันตรวจสอบได้ด้วยวิทยาศาสตร
5: ์
4: แบบเป๊ะๆนะครับแต่ณตอนนี้ก็ไม่รู้ก็เขาบอกเดี๋ยวก็ลองดูว่าตอนนี้ก็แต่ละคนก็จะพยายามโยนความผิดให้กันและกันละกิจกับส้มกับอะไรอย่างเงี้ยคนที่ถูกเอ่ยชื่อพาดพิงถึงก็บอกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวใครจะบอกว่าเกี่ยวอ่ะเคยเห็นบอกจริงที่เขาเอ่ยชื่อฉันเองแล้วที่เขาพูดพาดพิงอ่ะฉันก็ทำจริงๆแหละอย่างเงี้ยใครจะพูดอ่ะ
5: รับไปก่อนก็ไม่มีโอ
4: ้ครับผม
5: ท้อนะ
4: อย่าพึ่งค่ะไปก่อนไปกันต่อค่ะ
5: ไม่ให้ท้อด้วย
4: แต่ว่าบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่โอเคอยู่นะอย่างเช่นเรื่องทับลานในเบื้องต้นนะครับอันที่บอกว่าทับลานถ้าแบ่งไปแล้วห้ามซื้อขายอ่ะก็โอเคนะเพียงแต่ผมแค่รู้สึกว่าห้ามซื้อขายกี่ปี อันที่ถึงนะ อันที่2ที่เราพูดกันบอกว่าแล้วข้างในที่มันมีรีสอร์ทล่ะไหนบอกจะทำเพื่อชาวบ้านให้คนอยู่อาศัยแล้วถ้ามีรีสอร์ทล่ะณตอนนี้รีสอร์ทเขาลื้อแล้วนะฮะ
5: ก็ลื้ออยู่หลายรีสอร์ทนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้ช่วยด้วยนะแต่ว่าเขาก็บอกว่ารื้ออย่างวินยูชนคือไม่ได้เข้าไปทุบทำลายจนเก็บอะไรออกมาไม่ได้ใดๆก็ยังสามารถเอาของเนี่ยมาขายรวบรวมเป็นตัวเงินได้ถูกไหมฮะเขาไม่ได้เข้าไปทุบ
4: ก็คืออย่างเช่นสมมติว่าถอดบานประตูถอดบานอลูมิเนียมหลอดไฟสายอะไรเอามาขายได้ก็แล้วแต่ให้คุณถอนทุนคืนกันไปแต่จริงๆแล้วคุณทำผิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับมันก็เคลื่อนตัวกันไปตามนี
5: ้หวังใจว่าตามเจตนาจะไม่บิดเบี้ยวถูกไห
4: ม
5: เจตนานี้จะไม่บิดเบี้ยวที่ให้เป็นช่องทางทำมาหากินของชาวบ้านและอย่าลืมว่าต้องกี่ปีที่ชาวบ้านไม่มีโอกาสขายเลยทั้งชีวิตไห
4: ม
5: หรือผ่านไป5ปีขายได
4: ้
5: เปลี่ยนมือได้หลังโฉนด
4: 5ปีเองนะน้อยมาก
5: เหมือนสปก.เกาะหรือภูเขาอะค่ะวันหนึ่งจากที่ดินทำกินตอนนี้เป็นที่ดินของใครดีกว่าถูกปะ
4: ครับ
5: ม
4: ีอีกอันหนึ่งผมว่าก็ดีเหมือนกันนะฮะ
5: แต่จะทันไหมอะ
4: แต่ให้เฉยเวียดนามประกาศใช้กฎหมายใหม่ปรับคนโพสต์ข่าวปลอมบนโซเชียลสูงสุดเกือบ 65,000 บาท
5: คุณคิดว่าประเทศไทยถ้ามีอ่ะจะโดนปรับกันกี่คน
4: ไม่รู้ผมว่าดีนะผมอยากให้เอาจริงอ่ะผมรู้สึกว่ามัน
5: ก็จะได้ช้าลง
4: แล้วเราจะได้ตรวจสอบตัวเองหน่อยนึง
5: ช้าลงไม่ได้เอาแต่คลิกเบตใช่ไหม
4: ครับผมคือข่าวปลอมเนื้อหาที่สร้างผลกระทบต่อสังคมผู้ที่เผยแพร่แชร์ข้อตรงนี้ก็ถูกปรับอีก 20-30 ล้านดองเวียดนามคือประมาณ 25,800 บาทถึง 38,700 แล้วก็จะขยับขึ้นไปอย่างเช่นถ้าหากว่ามันมีความเป็นผิดปกติอันตรายถึงขั้นบิดเบือนประวัติศาสตร์ปฏิเสธผลงานของการปฏิวัติบ่อนทำลายความสามัคคีของชาติดูหมิ่นศาสนาอะไรเรียงกันไปแบบนี้นะเลือกปฏิบัติทางเพศยุยงก็สูงสุดคือ 64,500 บาท
5: ค่ะก็ลองดูก็แล้วกันนะคะก็ไม่รู้ว่าถ้าเราไปถ้าประเทศเรามีอย่างนี้จะเป็นยังไงนะ
4: เริ่มต้น1กรกฎาคมแปลว่าตรงจ
5: ุ
4: ด
5: นี้
4: เวียดนามเริ่มแล้ว
5: เริ่มไปแล้ว
4: ผมอย่างน้อยผมคิดว่าความตั้งใจหรือเจตนาของมันดี
5: เทียเขาขยับมาหลายจุดนะเวียดนามนะคะก็คอยดูติดตามกันไปค่ะแต่ตอนนี้ค่ะ
4: หมดเวลาครับ
5: คุณอันจะต้องไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของ PEA อีกนะคะ
4: ถูกต้องอ่ะมาเตือนกันนิดนึงแล้วกัน PEA ครับฝากเตือนพวกเรามาให้ระวังมิจฉาชีพนะครับที่แอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA ติดต่อผ่านไลน์ส่วนตัวส่งคำขอเพิ่มเพื่อนแล้วอ้างว่าจะตรวจสอบข้อมูลการใช้ไฟฟ้าหรือว่าให้ดำเนินการเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าเพื่อหลอกขอข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินPEA ย้ำเลยนะครับว่าเขาไม่มีนโยบายในการแอดไลน์ส่วนตัวของผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อดำเนินการใดๆทั้งสิ้นและจำไว้ให้ดีเลยว่าติดต่อ PEA ผ่านช่องทางทางการที่ได้รับการรับรองเท่านั้นบัญชี LINE Official ของ PEA ต้องมีเครื่องหมายคือโล่สีเขียว Verify เท่านั้นนะครับไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลรหัส OTP หรือข้อมูลทางการเงินผ่านแชทลิงก์หรือทางโทรศัพท์กับใครทั้งสิ้นบางคนมี OTP บอกอุ๊ยนี่ไง OTP มาเออของจริงบอกว่าอ้ายังไงรบกวนแจ้ง OTP ด้วยนะคะเอา OTP ของเราไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่บอกใครทั้งสิ้นนะครับ OTP ของเราคือของเรานะฮ
5: ะ
4: แล้วก็หากได้รับข้อความหรือคำขอเพิ่มเพื่อนที่น่าสงสัยอย่าหลงเชื่ออย่าให้ข้อมูลอย่ากดลิงก์อย่ากดไม่กดลิงก์ใดๆจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือหรือผู้ที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกับสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ได้เลยขอเขาวางหูก่อนแล้วบอกเดี๋ยวโทรกลับขอเบอร์ไว้นะคะเดี๋ยวโทรกลับค่ะ
5: โอเค
4: หรือบอกว่าขอ10นาทีนะคะพอดีติดธุระด่วนมากยืนอยู่หน้าห้อง ICU
5: แต่
4: อะไรก็ได้เข้าใจป่ะถ้าเขาบอกว่าไม่ได้ค่ะแปลผิดปกติละสร้างสถานการณ์ที่มันผิดปกติขึ้นมาแล้วคุณจะเห็นความผิดปกติของสายนะครับถ้ามีข้อสงสัยสอบถามได้เลยที่1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงได้เลยร่วมกันรู้ทันกลโกงเพื่อป้องกันความเสียหายจากมิจฉาชีพออนไลน์กันนะครับ
5: เราต้องสร้างความผิดปกติของเราให้ใหญ่ก่อนถูกป่ะแล้วถ้าเขาใหญ่ทับแปลว่าเขาไม่ใช่คนปกติ
4: คือไม่ได้เลยตอนนี้ผมมีปัญหาด่วนมากๆเลยครับนี่เดี๋ยวโทรกลับขอเบอร์ไว้ได้ไหมฮะบางทีถ้าเขาไม่ยอมวางในผิดปกติละถ้าเจ้าหน้าที่จริงจะต้องขออภัยด้วยนะครับที่รบกวน
5: ถูกแต่ตอนนี้เราต้องขออภัยค่ะ
4: ที่เราต้องจบ
5: ก่อนค่ะ
4: ขอบคุณผู้สนับสนุนครับอิ่มอร่อยอยู่ท้องพร้อมคุณประโยชน์จากข้าวโอ๊ตแมกแรดแลคตาซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสีติดทนนานและประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ.com ครับ
5: ค่ะวันจันทร์เจอคุณอันปกติแค่
4: ครับผมสวัสดีอ้อมสวัสดีทุกคนครับ
3: โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมคกาแรดอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
6: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
7: คือเวลาลูกไม่สบายว่าเครียดแล้วนะตอนกินยานี้ยิ่งเครียดกว่าเดิมอีกอะ
6: เพื่อนเองก็เคยเจอคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่เครียดเหมือนพี่โบนี่แหละค่ะปัจจุบันทางการแพทย์เราเองก็ยังมียาในรูปแบบเม็ดฟูด้วยนะคะพี่โบซึ่งผลิตมาเพื่อลดปัญหาของการกลืนโดยเฉพาะค่ะ
7: ผมก็เคยได้วันก่อนเนี่ยปวดหัวนะไปร้านยาเนี่ยเห็นพาราเซตามอลแบบเม็ดฟูขนาด500มิลลิกรัมตัวนี้เนี่ยแค่หย่อนลงน้ำครึ่งแก้วรอละลายจนหมดแล้วก็ดื่มกินง่ายมากไม่ต้องฝืนกลืนเม็ดใหญ่เลยเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่น้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปนะทานได้หาซื้อก็ไม่ยากที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยครับ
6: แต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ลูกๆพักผ่อนให้เพียงพอจะได้กลับมาแข็งแรงไวๆ
8: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดย Templa Fish ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่ขีดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
9: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมู ไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแม็กกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแม็กกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแม็กกาแรต
8: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
10: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
11: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
12: เร่งรีบตองนี
13: ้เกสรบัวหลวง
12: ดอกสารพี
13: ดอกพิกุล
12: ดอกมะลิและอื่นๆ
13: รวมกันเป็น
12: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
13: แก้ลมบำรุงหัวใจ
12: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
13: หรือละลายกับน้ำสูบ
12: ยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
14: แม่ครับปวดท้อง
15: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
14: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์นะครับ

0: ครับปวดท้อง
1: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
0: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มิโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: Close up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: ช็อต
1: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
2: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ำไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: เวลา 8:00 น.

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็ง
1: โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
2: สัญชาตญาณผมเก่งมากอะเมื่อกี้
3: เก่งยังไงอะ
2: โอ้ผมรีบอบความปั๊บเงี้ยมือตวัดนี
3: ่ตวัดอะไรอะ
2: เขาเรียกว่าอะไรเนี่ย
3: ตวัดอะไรเอ่ย
2: เทิร์นเทเบิลก็ไม่ใช่เขาเรียกอะไรอะเนี่ย
3: ตวัดอะไรอ่ะเธอต้องพูดดีๆให้เคลียร์นะอยู่ดีๆบอกว่าด้วยสัญชาตญาณแล้วผมตวัดเลยตวัดอะไร
2: จะเป็นปุ่มก็ไม่ใช่มันเป็นที่สไลด์ขึ้นสไลด์ลงอ่ะเขาเรียกอะไรดีอ่ะ ทำไมก็อยู่ๆก็นึกคำไม่ออก
3: เนี่ยเราต้องไปตรวจละ
2: อัลไซเมอร์โอ้เมื่อกี้ใครถ้าดูจากกล้องก็คงจะเห็นนะ
3: เห็นอะไรอ่ะ
2: ความตาตื่นของปุ้มไง
3: อ๋อไม่ใช่แค่ความตาตื่นของปุ้มตาโตของเป้ด้วยจ้ะ
2: โอ้โหเสียงอะไรโผล่มา
3: ตาโตทั้ง3คนเลยจ้ะ
2: ตกใจมดเลย
3: นะคะ
2: วันนี้โชคดีมากเลยนะวันนี้คือไม่เห็นแก่ถนนโล่ง
3: ไม่เห็นแก่รูที่มันไปได้
2: แหมใช้คำว่ารูเลยเหรอ
3: ชอบมุดรูไง
2: เขาต่อแถวยาวๆกันอยู
3: ่
2: ฉันต่อแล้วกันฉันไม่ไปแล้วไอ้ตรงนั้นมันโล่งๆอยู่ฉันไม่ไปเลนนั้นน่ะ
3: ไม่ไป
2: เออครับเมื่อวานไงไปเลน
3: เสร็จปุ๊บ
2: วันนี้ก็เลยมาทันเมื่อวานไปที่เลนโล่งๆนั่นแหละ
3: เลนโล่งๆเป็นไง
2: มันหลอกเรามันโล่งนิดเดียวแล้วที่เหลือมันติดยาว
3: เนี่ยเคยเจอปะล่ะอุ๊ยห่างสั้นไปต่อสิเรียบร้อยเลย
2: โอ้โหนานเลยไปไม่ถึงไหนสักที
3: นะคะเผลอๆห่างยาวๆไปได้เร็วกว่าด้วยจะเย็นๆ
2: วันนี้ก
3: ็จะเย็นไม่ไหวแล้วว
2: ันนี้ก็วันศุกร์นะคุณผู้ฟังก็ดูหน่อยแล้วกันใครจะออกบ้านสาย5นาที10นาทีมีผลนะ
3: คือ1นาทีอะ
2: ก็มีผลจริงๆมันนิดเดียวมันมีผล
3: มันแบบมันไม่ได้เลยอ่ะคุณผู้ฟังแล้วแบบแล้วทำงานอย่างเราอะเนาะมันพลาดแค่นิดเดียวมันก็คือสายเลยนะคะ
2: นาทีนี้ก็มีผล30วิก็มีผล
3: มีผลนะคะอ่ะติดตามมาหน่อยนะเช้านี้บ้านไหนนะคะมีน้องๆหนูๆเด็กๆอะไรเงี้ยก็สังเกตหน่อยละกันว่า
2: บ้านพุทธไงบ้านพุทธมี
3: แผลหรือว่ามีจุดแดงในช่องปากหรือเปล่า
2: อุ๊ยตาย
3: หรือมีผื่นหรือตุ่มน้ำใสแถวๆแบบฝ่ามือฝ่าเท้าลำตัวอะไรอย่างงี้หรือเปล่า
2: โรคอะไรเนี่ยโรคอะไรเนี่ย
3: มือเท้าปาก
2: อ๋อมือเท้าปาก
3: กรมควบคุมโรคเปิดข้อมูลนะคะปีนี้พบผู้ป่วยโรคมือเท้าปากสะสม 16,332 รายป่วยเยอะสุดคือเด็กอายุตั้งแต่0ถึง4ปีรองลงมาคือ5ถึง9ปีแล้วก็กลุ่มอายุ10ถึง14ปีนะคะเพราะดูจากสถิติย้อนหลัง10ปีเนี่ยพบผู้ป่วยโรคมือเท้าปากมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะคะโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมของทุกปีแล้วบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเข้าสู่ช่วงเขาเรียกว่าขาขึ้นตามวงรอบของการระบาดตามฤดูกาลนะคะเพราะฉะนั้นทางกรมควบคุมโรคเขาก็เลยอยากจะให้คุณครูคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะหรือว่าจะเป็นผู้ที่ดูแลเด็กเนี้ยเฝ้าสังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิดหน่อยก็แล้วกันนะคะถ้าเกิดว่ามีไข้ร่วมกับมีแผลหรือว่าจุดแดงในช่องปากอย่างเช่นที่ลิ้นเพดานปากหรือว่ากระพุ้งแก้มมีผื่นหรือตุ่มน้ำใสบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าลำตัวอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดว่าในเด็กเล็กมีอาการงอแงด้วยนะไม่ยอมกินข้าวหรือดื่มนมมีน้ำลายไหลอะไรเงี้ย
2: ไอเอไว้ก่อนเลยนะ
3: เออหรือว่าแบบ
2: งง
3: โอ้เด็กบนเจ็บปากอะไรเงี้ยก็สงสัยไว้ก่อนว่ามือเท้าปากหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นก็มันก็อันตรายเหมือนกันเนาะจริงอ่ะ
2: จริง
3: นะคะเพราะว่าคุมกันเด็กอะเน
2: า
3: ะ
2: บอกเด็กเลยนี่ขอดูปากหน่อยแล้วปากสิลูก
3: ตัวก็อย่าพึ่งแปลงฟันแล้วจ้ะ
2: แปลงแล้วสิ
3: โอเค
2: ทำไมเธอร้ายกับฉันอีกแล้ว
3: จริงชัวปิดท้ายกันค่ะช่วงนี้หน้าฝนเนาะก็ตกทุกวันหลายคนเครียดนะเครียดกับปัญหาบ้านรั่วคือพอมีปัญหาเราก็จะเถียงกันแล้วว่าเธอบ้านรั่วเธอว่าใครผิดช่างหรือเปล่า
2: ช่างแหละ
3: โทษช่าง
2: เพราะเราไม่โทษตัวเอง
3: เอาแน่นอนเราโทษเองทำไมอะ อะไรที่ไม่ดีเราโทษคนอื่นไว้ก่อน
2: โทษช่าง
3: หรือบางทีแบบฉันว่าฝน
2: ฝนด้วยก็โทษด้วย
3: โทษกระทั่งฝน
2: โทษหมดโทษหมด
3: ไม่ฉันว่าวัสดุไม่ดี
2: เกี่ยวว
3: ัสดุไม่โอเค
2: ทั้งหมดแหละทั้งหมดทั้งมวลก็คือเรื่องของวัสดุเนาะถ้าเกิดว่าใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วอ้าวรั่วเฉยเลยอย่างเงี้ย
3: ไม่ฉันว่าเธอแหละไม่ยอมดูแล
2: อ้าวเราอีกแล้วเหรอไม่ฉันไม่ชอบตัวเอง
3: มันโทษกันไปโทษกันมา ธอหยุดโทษทุกสิ่งอย่างแล้วแก้ปัญหาให้จบในทีเดียวนะคะด้วย Bayer Roof Seal Cool ค่ะสีกันซึมหนึ่งเดียวในท้องตลาดที่มีกราฟีนชิล Active Inside เนื้อฟิล์มของเขาเนี่ยหนาแน่นเป็นพิเศษแทรกซึมลึกปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ไม่ว่าฝนจะถล่มหนักแค่ไหนนะคะแถมยังทนทานต่อสภาวะอากาศเมืองไทยด้วยนะปกป้องบ้านคุณได้ยาวนานถึง8ปีเต็มหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือก Bayer Roof Seal Cool ที่มีกราฟีนชิลนะคะสีกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจาก Bayer ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องรอยรั่วของบ้านให้ Bayer ดูแล
2: จัดไป
3: ใช่แต่ถ้าเป็นเรื่องหัวใจของคุณผู้ฟัง
2: ฮะไปดูแลเอาก็ถูกต้องแล้วนี
3: ่ขออภัย Bayer ด้วยนะเดี๋ยวจะอบรมดีเจให้ดีกว่านี้ให้กรีนเวฟดูแล
2: เอาเหรอ
3: กรีนเวฟก็หมายถึงพี่เป้และเราด้วย
2: ไม่ได้บวกตัวเองเข้าไปได้ไหม
3: เอาไม่ได้หรอกหาซื้อได้แล้ววันนี้นะคุณผู้ฟังแวะได้เลยที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายสีชั้นนำทั่วประเทศนะคะ
2: ครับ
1: โดยอะโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วง

0: ั้นนำทั่วประเทศ
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

0: โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออคเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลย
1: โอ้โหดูจากข้อความนี่คือเหมือนจะทางฝั่งแจ้งวัฒนะนะครับเช้านี้จะติดหนักมากนะครับคุณผู้ฟังส่งข้อความมาบ่นกันหลายข้อความแล้วนะฮะจะเลี้ยวเข้าฝั่งแจ้งวัฒนะติดนานมากครับพี่เป้คะเช้านี้แจ้งวัฒนะรถติดหนักมากเลยค่ะเข้างาน 8:30 นตอนนี้ 8:00 นนิดๆยังไม่ถึงไหนเลยค่ะเอ็นดูนะฮะแต่เป้ถึงแล้วนะทุกคน8:00 นถึง 11:00 นครับวิศวะดูแลคุณผู้ฟังนี่แหละแล้วก็พร้อมเป็นทุกอย่างให้กับคุณผู้ฟังด้วย

ปีนี้ไม่ได้ดูบอลโลกเลยคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังดูบ้างเปล่าเนี่ยเนี่ยคุณผู้ฟังก็ส่งมาบอกว่าพี่เป้จบไปแล้วนะโปรตุเกสชนะโครเอเชีย2-1พี่คือสมัยก่อนนี่ผมเด็กเจอไงผมจะตามเชียร์เยอรมันปีนี้เยอรมันไปละปิวไปละเลยไม่มีกระจิตกระใจจะไปดูต่อละนี่ไงนะฮะอ่ะก็เบาๆหน่อยก็แล้วกันนะคุณผู้ฟังนะฮะเรื่องของบอลโลกนะฮะเออนะฮะหมายถึงว่าดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะฮะตามดูได้เอาที่ไหวเช้านี้ตื่นมามีรอยยิ้มหรือยังไหนตื่นมาแล้วยังไม่ยิ้มเนี่ยยิ้มสิยิ้มไปกับพี่เป้มา1-2-3อ่ะยิ้มดีมากแต่ถ้ามีคนข้างๆก็สะกิดแล้วก็ยิ้มให้กันอันนี้ก็ดีนะ

0: จ้าของข้อความนี้น่าจะยิ้มกว้างมากกับคุณผู้ฟังราคาทองขึ้นอ่ะพี่แป้ซื้อขายกำไร 2-3 หมื่นช่วงเวลา14วันสนุกสนุกเยอะแป้อุ๊ยอ่านแล้วก็อิจฉาอุ๊ยตอนนี้มันขึ้นไป 65,000 แล้วนะอ่ะก็มีความสุขกันไปนะฮะในหลากหลายมุมหลากหลายมิตินะครับแต่ที่แน่ๆนะครับวันนี้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทผมให้คุณได้นึกย้อนกลับไปในช่วงวัยเรียนหน่อยดีไหมคุณผู้ฟังช่วงวัยเรียนนะครับสมมติเราพูดถึงปุ๊บอย่างเงี้ยคุณนึกถึงภาพอะไรขึ้นมาเลยถ้าพบถ้านึกถึงช่วงวัยเรียนพี่เป้ก็จะนึกถึงภาพนี้เลยภาพที่พี่เป้แอบโดดแถวเรียนนะฮะช่วงที่เขาจะตรวจผม เป็นตอนเด็กๆชอบไว้ผมยาวหนีแถวหนีตรวจแถวไงเราก็จะหนีไปแอบหลบอยู่ตรงนั้นตรงนี้กลัวครูมาแงบผม มีไหมช่วงวัยเรียนนึกถึงอะไรนะฮะส่งข้อความมาพี่เป้กันนะครับอย่าลืมหมายเลขโทรศัพท์ด้วยนะครับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทวันนี้จัดให้ในระหว่างที่นึกไปให้ฟังเพลงนี้เข้าบรรยากาศไป
1: พี่แอมพี่แหม่มพี่ปุ้มมาอีกแล้วสาวๆๆจากพวกเรา
0: เพลงนี้ในวัยเรียนนะครับ

ในวัยเรียนของแต่ละคนนี่ประสบการณ์เยอะนะคะเกี่ยวกับการโดดเรียนเนี่ยโดดไปกินส้มตำนี่หรอมีรับจ้างเขียนกลอนไปรั้นไป

นี่เนาะฟังไปยิ้มไปอ่ะผมว่าวันนี้ผมทำให้คุณผู้ฟังได้ยิ้มกับเพลงนี้แหละในเพลงเรียนนะครับนึกถึงไหมเรียวคุณครูฝ่ายปกครองค่ะอุ้ยจริงถ้าเราเป็นเด็กเกเรนิดนึงก็จะต้องเจอหน่อยแหละนะฮะแอบไปส่องรุ่นพี่ที่แอบชอบนี่ไงหน้าห้องเรียนเขาทุกเช้านะบางคนก็บอกว่านึกถึงบรรยากาศของการแอบกินมาม่าไวๆใต้โต๊ะพี่เป้ก็เคยทำนะมันก็ต้องมีมากเนาะแอบซุกอะไรมันก็เงี้ยพออาจารย์หันไปคุณครูหันไปเขียนก็ได้ก็นิดหนึ่งไปสายโดนดำโทษหน้าเสาดวงกับพี่เป้มีหลากหลายมากเลยนะครับขอบคุณมากครับพอนั่งอ่านไปด้วยเนี่ยก็ทำให้ได้นึกย้อนกลับไปในเวลาเรียนเป็นวัยสนๆของพวกเรานะมันก็สนุกดีนะฮะบางคนก็อาจจะนึกถึงช็อกค่ะโดนช็อกมาแต่ไกลเลยค่ะพี่คะช็อกมันฟิ้งมาจากหน้าห้องเรียนปึ้งเลยค่ะพี่เป้สมัยเรียนพี่เป้มีเวรลบกระดานด้วยนะทุกคนมีไหมก็ต้องมีแหละเนาะวันนี้เป็นเวรใครนะฮะที่ต้องลบกระดานอะไรเงี้ยพอถึงอาจารย์เขียนเสร็จปุ๊บเวรเธอจ้าอะไรเงี้ยนะฮะส่งทิ้งไว้นะครับอย่าลืมหมายเลขโทรศัพท์ด้วยนะครับบางคนส่งมาไม่ได้มีหมายเลขโทรศัพท์นะครับเผื่อแรนดอมเจอสิทธิ์เติมน้ำมัน1,000 บาทรออยู่ครับ

นั่งอ่านนะฮะประสบการณ์ของคุณผู้ฟังในวัยเรียนมาเออมันทำให้เรานึกย้อนกลับไปในวัยนั้นจริงๆนะฮะอันนี้เห็นแล้วแบบข้อความที่บอกว่าเป็นเห่าค่ะแล้วเขาแถวเพื่อนอยู่หน้าเราเห่าเดินเต็มหมดเลยค่ะนึกก็คันเลยค่ะจริงๆๆพี่เป้ก็ผ่านประสบการณ์นั้นมาโอ้ยเพื่อนเป็นเห่าเอามาติดกันในห้องเรียนเกาคันกันแบบว่าทางห้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็ตลกดีเนาะอันนี้ก็ใช่นะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ร่วมเหมือนกันแต่บอลพลาสติกช่วงเช้าครับนี่ไงเรียรายกันซื้อบอลทุกเช้าคนละบาท2บาทซื้อทุกวันไม่เตะแต่ก็โดนมาสเตอร์ยึดเนี่ยเราก็มีประสบการณ์แบบนี้ผ่านมาเหมือนกันโอ้นี่ก็ใช่อ่ะอาหารถาดหลุมค่ะจำได้ว่าอร่อยมากจะเติมตลอดไม่ต้องมาคิดว่าอ้าววันนี้กินอะไรดีอะไรเงี้ยเหมือนทุกวันนี้พี่เป้แล้วมันก็จะมีนมให้ด้วยใช่ป่ะจริงเนาะอาหารถาดหลุมพวกเราก็สนุกกันเนาะในแต่ละวันดีจังเลยอ่ะได้อ่านข้อความเหล่านี้การย้อนกลับไปนึกถึงในวัยเรียนมันมีความสุขนะคุณผู้ฟังเนาะ

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: โอ้วันนี้งานเยอะตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยอะ
1: ดูแล้วไม่ใช่แค่เราทำงานหนักแต่มีสิ่งหนึ่งในร่างกายเราที่ทำงานหนักกว่าขนาดตอนที่เรากำลังพักผ่อนเขาก็ยังไม่ได้พักนั่นก็คือตาของเรานี่แหละดาว
2: จริงด้วยตื่นมาปุ๊บก็หยิบมือถือเช็คไลน์ปั๊บตกเย็นพอบอกจะพักสายตาก็เปิดดูซีรีส์เฮ้ยใช้งานเขาหนักจริงด้วยอะ
1: อย่าลืมเซฟดวงตาของเรานะจ๊ะปรับความสว่างของหน้าจอไม่เล่นมือถือในที่มืดกระพริบตาบ่อยทุกครั้งที่นึกได้เพื่อลดอาการตาแห้งและสุดท้ายปล่อยสายตามองไปไกลๆ20ฟุตนาน20วินาทีทุกๆ20นาทีนะจ๊ะเพื่อให้กล้ามเนื้อได้คลายตัวลงบ้าง
3: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่เคียงเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิปพิยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออกเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลย
4: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดSuper Power X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลย Super Power X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power

0: จ็บคอฉีดเลย
1: Propolis
0: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
1: Propolis Plus
0: ฉีดเลย
1: Propolis
0: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ Propolis Mouth Spray สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ

0: จ้าเพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
1: ไหนบอกอมเพีย
2: ใช้ตราฉลากทองไงเน
0: ่กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
3: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: สุขภาพ
1: Parley
2: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
1: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341

0: Lunch Express
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB4178-9A
1: โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิปพยาประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออคเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลย

0: 8:43 ครับอยู่กับพี่เป้นะครับแล้วก็วันนี้เรานึกถึงย้อนกลับไปในวัยเรียนเนาะว่าเป็นยังไงกันบ้างมีคนถามพี่เป้ว่าพี่เป้เคยโดนทำโทษแปลงลบกระดานเคาะบนนิ้ว5นิ้วไหมคะเคยสิคะเขาเลยเอามือมาจีบนิ้วเข้ามาหากันใช่ไหมมุดเนี่ยนะฮะแล้วก็เอาสั่นแปลงลบกระดานปักหนึ่งทีนี่มันสุดเลยนะสุดจริงๆนะตอนนั้นนะอันนี้เจ็บมากนะฮะเข็ดเลยอย่างนี้นะครับสมัยมัธยมตอนนั้นนึกถึงพี่เป้นะเพราะพี่เป้เคยมาที่โรงเรียนสมัยที่มีฮอตเวฟมีคอนเสิร์ตลงโรงเรียนเนี่ยพี่เป้อ๋อสกูฮิตสกูฮิตรอยังมีรูปถ่ายครูพี่เป้อยู่เลยอุ้ยขอบคุณครับขอบคุณที่นึกถึงบรรยากาศนั้นกันสนุกมากชอบมากตอนนี้เขาสกูฮิตเนี่ยพี่เป้ไปทุกโรงเรียนเลยไม่มีโรงเรียนไหนไม่ไปอ่ะไปหมดอ่ะในกรุงเทพนี่สู้ตายมากนะทางนี้เป็นเด็กหลังห้องค่ะคือแอมนอนใต้โต๊ะด้วยครับพี่เป้ทุกคนก็เคยมีความแบบนะแอบนอนในโรงเรียนมีอยู่แล้วนะครับผมโดนลงเทียนที่พื้นทุกวันศุกร์ตอนลงเทียนเล่นสไลด์ไปด้วยถุงเท้าดำกลับบ้านตลอดเลยคิดถึงช่วงเวลาประถมเหมือนกันนะพี่เป้เนาะจริงอันนี้ก็ชอบเล่นเหมือนกันนะคือพื้นโรงเรียนมันจะแบบต้องลงเทียนแล้วมันจะลื่นๆนะพวกเราแล้วก็พวกเราก็ใส่ถุงเท้าแล้วเราก็จะสไลด์ตัวกันเล่นกันฟิวฟิวฟิวอะไรอย่างเงี้ยสนุกดีอายสุดก็คือสอบชุดบาสครับพี่เป้เป็นคนสุดท้ายเลยสอบยังไงก็ไม่ผ่านเพื่อนๆก็ต้องมานั่งลุ้นเมื่อไหร่แกจะโยนบาสลูกเนี่ยลูกบาสลงห่วงสักทีประสบการณ์ผ่านมาในจุดๆนี้เหมือนๆกันเนาะนะครับอ่ะโอ้หลากหลายมากครับขอบคุณมากนะครับวันนี้อ่านข้อความกับถล่มทลายจริงๆผู้โชคดีของเราครับ1ผู้โชคดีเท่านั้นนะครับที่จะได้จากการแรนดอมนะครับได้แก่ไหนไปฟังประสบการณ์ในวัยเรียนของเขาหน่อยคุณอาร์มสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ยินดีด้วยครับรับไปแล้วนะฮะ10เติมน้ำมัน 1,000 บาทคุณอาร์มตอนสมัยเรียนนึกถึงอะไรครับ
1: สมัยเรียนก็จะนึกถึงบรรยากาศต่างๆแล้วคือเราเป็นกรรมการนักเรียนด้วย
0: เป็นกรรมการนักเรียนด้วยเหรอ
1: ใช่ค่ะคอยด้วยช่วยงานโรงเรียนแล้วก็แบบตรวจเครื่องแบบนักเรียนอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบจะเจอความหลากหลายแล้วก็เราก็เป็นนักดนตรีไทยด้วยก็เลยทำกิจกรรมเยอะด้วยค่ะ
0: โอ้เป็นสายกิจกรรมเลยนะเนี่ยกรรมการนักเรียนที่พี่ไปหนีเลยนะ พี่เป้เป็นพวกเด็กหลังห้องไงก็การนั้น no เป็นหัวหน้าห้องแล้ว no อย่างเงี้ยหนีทุกอย่างเลยที่เป็นแบบเนี้ยโอ้แสดงว่าเด็กๆนี่ก็คือมีความรับผิดชอบเลยเนาะใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เก่งมากคุณอาร์มนะฮะแล้วเป็นวัยเรียนเป็นมีความสุขไหมพอนึกถึงก็มีความสุขแล้วเน
1: า
0: ะ
1: มีความสุขใช่บางทีแบบอยากกลับไปเป็นบรรยากาศสมัยเรียนม.ต้นม.ปลายมันมีความสุขมากเลย
0: จริงจริงนะฮะแค่นึกเราก็ยังแฮปปี้เลยเนาะวันนี้ได้แล้วนะครับกับสีเตอร์น้ำมันทุนบาทนะครับแล้วก็ได้เลือกหนึ่งเพลงด้วยคุณอาร์มเลือกเพลงอะไรไว้ครับ
1: หนังสือรุ่นค่ะ
0: เข้ากับบรรยากาศเลย ได้เลยยินดีมากๆครับ
1: มี
0: ความ
1: สุขครับ
0: สวัสดีครับได้ไปแล้วกับหนึ่งผู้โชคดีนะฮะขอบคุณทุกข้อความด้วยนะครับผมนั่งอ่านทุกข้อความอาจจะอ่านออกอากาศได้ไม่หมดนะครับมันเยอะมากเลยแต่ผมนั่งอ่านไปเนี่ยผมก็ยิ้มตามไปด้วยเพราะว่าเรามีประสบการณ์ร่วมกันแบบนี้ในทุกๆข้อความเลยทีเดียวนะฮะฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างที่ฟิตออโต้ครับซูเปอร์พาวเวอร์ X Octane 99แรงสุดในไทยที่ปั๊มปตท.จะว่าไปแล้วก็หนังสือรุ่นหายไปไหนหมดแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังนะครับยังเก็บไว้อยู่หรือเปล่าไม่รู้อยู่ตรงไหนเนาะเนี่ยพอนึกถึง

โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิปพิยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออคเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงมา

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: โฮลิก้าโกมอล10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีดีให้ได้ทุกมือมีมี่วิตาวั
2: น 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้งWorld Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลก International Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
1: อาหารแนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีดีให้ได้ทุกมือ

Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
2: Is that good? ดีแล้วดีอาอามันดีนะทุกวันดีอาอามันกำลังดีนะดีน่านมชัวเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
3: ดีน่า
4: ดีน่า
5: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าฮะลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
6: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการแรด
1: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอ่ะมาอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลทีไรอ่ะทัดใจซะทุกชิ้นอินเด็กซ์เคลียร์แรนเซลลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขา
2: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: บ้านรั่วใครผิด
4: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
5: ก็คนนั่นแหละเลือกของไม่ดี
4: ต้องโทษคน
3: หยุดโทษกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซด์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร์
2: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
5: ตุ๊กแก
7: ่เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
8: ดี
9: คุณมีกินหืนไหม
8: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
7: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
10: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเขียวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
7: เขียวมันเต็มเม็ด
10: จากไรทิพย
11: ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิก
12: ฮะอินอะไรนะ

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
0: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-258-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
2: โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
3: อาลิมาลิไปจ้าเพราะนางขนลุกแล้วจ้าคุณผู้ฟัง
4: อันในห้องจัดรายการมันหนาวไงเนี่ยดูดิใส่เสื้อกันหนาวแบบอื้อมาเป็นหลังเลยอ่ะ
3: มั่นใจว่าเรื่องนี้
4: ไม่ค่อยมั่นใจ
3: คุณรู้ฟังรู้แล้วล่ะว่าคุณขนลุกเรื่องอะไร
4: มันหนาวไงเธ
3: ออารีบมาที่ไปป่ะ
4: เนี่ยจริงๆอ่ะฉันจะรีบอยู่แล้วแหละถ้าเธอไม่พาฉันแวะก่อน
3: ฉันอยากจะยื้อฉันอยากจะแกล้ง
4: ไม่ต้องแกล้งไม่มีเวลาละเ มื่อวานเราคุยกันถึงเรื่องจีนเขาเปิดตัวโรงแรมไม่มีมนุษย์เลยใช่ไหม
3: จริงเหรอเมื่อวานคุยเรื่องนี้จริงเหรอเห็นไหมพยายามแกล้งก่อน
4: 9:04 นะ อ่านเสร็จ9:10
3: บ้าเหรอป่ะป่ะ
4: อ่ะเกาหลีใต้ถ้าเธอไปเกาหลีใต้นะไม่แพ้กัน
3: มีเหมือนกันเหรอ
4: เอ้ามีเยอะด้วยคืออาจจะไม่ได้เป็นโรงแรมนะคุณผู้ฟังแต่ว่าเป็นแบบว่าร้านรามยอนร้านคาเฟ่ร้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ตอนนี้เขาหันมาใช้ระบบบริการตัวเองเซลฟ์เซอร์วิสแล้วหุ่นยนต์กันแบบเยอะแยะมากมาย
3: ไม่สนับสนุนไม่สนับสนุน
4: อ่ะก็ไม่ต้องไปไม่ยากไม่ยาก
3: อยากให้คนทำงาน
4: มันไม่ยากมันอยู่ที่ตัวเราไม่ต้องไปเขาบอกว่ากำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วเลยนะคะทั่วเกาหลีใต้เพราะว่าเจ้าของธุรกิจเขาบอกว่า
3: ขยายตัวด้วย
4: ทสู้ต้นทุนค่าแรงไม่ไหวจริง
3: ก็เลยต้องจ้างพวกนี้แทน
4: ก็เลยแล้วก็ทำงานได้
3: จะถูกกับคนเลย
4: ทำงานได้24ชั่วโมงด้วย
3: อ๋อมันใช้คุ้มกว่า
4: อย่างเจ้าของธุรกิจร้านกาแฟบอกเลยว่าเธอจ้างบาริสต้าไม่ไหวแล้วก็จ้างแบบหายากด้วยแหละนะคะก็เลยหันไปพึ่งเทคโนโลยีหุ่นยนต์ประเภทแบบแขนกลอะไรเงี้ยเขามาทำหน้าที่ชงเครื่องดื่มตามออเดอร์ของลูกค้าย
3: ังไม่มาเป็นตัวมาเป็นแค่
4: ทำรายการแต่ก็ไม่แน่บางที่อาจจะมาเป็นตัวก็ได้เพราะทำรายการผ่านตู้คีออสระบบสัมผัสอะไรเงี้ยเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงนะคะก็มีคำถามตามมาเหมือนกันนะบอกว่าเขาจะกังวลเรื่องแบบขโมยหลิงหรือเปล่านะคะแต่เขาบอกว่าเกาหลีใต้มีอัตราการเกิดคดีอาชญากรรมขนาดเล็กหรือว่าคดีลักเล็กขโมยน้อยที่ต่ำมากในขณะที่ผู้คนเขาก็ทำตามกฎระเบียบทางสังคมอย่างเคร่งครัดนะเขาก็มีความแบบซื่อสัตย์อะไรเงี้ยอีกอย่างคือเกาหลีใต้เป็นอีกประเทศหนึ่งด้วยที่อัตราการเกิดต่ำสังคมสูงวัยแล้วก็ทำให้ขาดแคลนแรงงานอย่างรุนแรงนะคะทีนี้ทางฝั่งผู้บริโภคอะสิ่งตอบรับก็ดูแบบก็ไปในทางบวกอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะในกลุ่มแบบคนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยนะคะกลุ่มนักศึกษาก็มองว่ามันก็ตอบโจทย์วิถีชีวิตเหมือนกันนะก็รู้สึกว่าเธอมันเป็นส่วนตัวดีนะแล้วก็สบายใจด้วยระหว่างที่ใช้บริการก็ไม่ต้องกังวลว่าใครจะมาแบบมานั่งจ้องนั่งมองอะไรอย่างนี
3: ้ส่วนเราก็มองหุ่นยนต์แทนอุ้ยมันดูมันทำงานเก่งเนาะ มันไม่จ้องมองเรามองมันแทน
4: ได้นะ หุ่นยนต์รู้สึกว่ากดดันเหมือนกันเนาะ มนุษย์มองอะไรฉันขนาดนั้นเดี๋ยวนี้มันก็
3: พัฒนาแหละพัฒนาไปเรื่อยๆ
4: คือมันในส่วนพัฒนาก็คือในส่วนพัฒนาแต่ว่าในส่วนแบบเรื่องของการจ้างแรงงานนี่มันก็น่าคิดเหมือนกัน
3: ใช่ผมว่าเรื่องนี้ผมที่ไม่เห็นด้วยคือเรื่องนี้แหละ
4: เท่าน
3: ั้นเองพี่หนูว่าถ้าเกิดเขาเป็นสังคมผู้สูงวัยมากขึ้น
4: อ
3: ่ะผมว่าอีกหน่อยหนึ่งก็คงจะต้องจ้างไอ้แขนขาพวกนี้แหละมาดูแลสูงวัย
4: คือ
3: ถูกว่า
4: ทุกวันนี้ก็มีอยู่นะไม่ใช่ไม่มี
3: มันก็น่าจะเป็นคอมพิวเตอร์นี่แหละพวกหุ่นยนต์นี่แหละมาดูแลพวกเราตอนแก่ๆเน
4: ี่
3: ย
4: ก็มีใช้บริการอยู่เหมือนกันนะนะคะแต่ว่าอย่างอาจจะมุ่งไปร้านคาเฟ่ร้านกาแฟอย่างงี้ใช่ไหมคะอาจจะมีบางสาขาบางร้านที่อาจจะมีจ้างแรงงานคนอยู่อาจจะแบบช่วงเช้าแค่แป๊บนึงมาเติมวัตถุด
3: ิ
4: บหรือว่ามาทำความสะอาดหรืออะไรอย่างเง
3: ี้
4: ย
3: คุณโดนทำไป
4: นะคะ
3: ครับ
4: ส่งท้ายกันนะคุณผู้ฟังเตรียมตัวให้พร้อมค่ะนี่คือ ซิตี้คาร์ตัวจริง
3: ครับ
4: ที่จะมาเขย่าทั้งเมืองให้สะเทือน
3: วิ่งตายแล้วแต่แล้วอะไรอะ
4: ฮอนด้าซิตี
3: ้
4: และฮอนด้าซิตี้แฮชแบ็กใหม่นะคะกลับมาแบบ The Grand Return ค่ะ
3: Grand เลยเหรอ
4: ถูกนะคะปรับโฉมใหม่ด้วยไฟหน้า Connecting Light แบบ LED ที่ Advanced ขึ้นขีดเส้นใต้ DNA ความสปอร์ตแบบเน้นๆคือภายนอกอะสะดุดตาแค่ไหนภายในทำใจสั่นยิ่งกว่า
3: ว้าว
4: เ
3: ธออยากจะใจสั่นนะ
4: เอาลองไปดู
3: เพราะว่า
4: ห้องโดยสารซีดานที่กว้างขวางนั่งสบายนะคะส่วนแฮชแบ็กก็ตอบโจทย์ทุกการใช้งานอเนกประสงค์ของทุกไลฟ์สไตล์เรียกได้ว่าจัดเต็มฟูลฟีเจอร์ใหม่ทั้งระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง MVCS หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่10นิ้วพอมั้ย
3: พอใหญ่แล้วเนี่ยนะ
4: หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่10นิ้วแบบ Advanced Touch นะคะ Wireless Charger กระจกมองหลังแบบตัดแสงอัตโนมัติแล้วก็ยังประหยัดแบบสุดนะด้วยขุมพลัง Full Hybrid EHEV ที่นอกจากจะ
3: ขุมพลัง
4: นอกจากจะให้อัตราประหยัดน้ำมันที่ดีเยี่ยมแล้วเธอยังขับสนุกด้วยนะเร่งเร็วแรงสไตล์ไฮบริดนะคะเรียกได้ว่าตอบโจทย์ Gen Z สุดๆเลยแล้วก็คุณผู้ฟังไม่ต้องห่วงนะเขายังมีเครื่องยนต์ VTEC Turbo นะคะให้ทุกคนได้เลือกตามไลฟ์สไตล์ความชอบของตัวเองด้วยคือพูดอย่างเงี้ยบางทีแบบมันนึกภาพไม่ออก
3: ต้องไปลองขับ
4: ถูกอยากให้คุณผู้ฟังลองไปเทสระบบนะคะแล้วก็ไปทดลองขับแวะได้เลยที่โชว์รูม Honda ทั่วประเทศ
3: ครับ
4: นะคะ Honda City และ Honda City Hatchback ใหม่นะคะควยกันอัพสนั่นทุกสตรีทค่ะ
3: ครับแวะไปเลยฮะ Green
2: News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแมคเคอเรลรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซุปเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณDJ Playlist 55 Minutes DJ Pay
3: 9 โมงครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวัน

คนถามว่าเพลงก่อนหน้าเพลงนี้ที่ร้องว่าดีดีดีชื่อเพลงอะไรคะชื่อเพลงว่าแฟนน่ารักครับของโอลิฟครับส่วนเพลงนี้รักกันเลยจำได้ไหมอยู่ในอัลบั้มไหน6212ไงมีใครบ้างมีพี่มอสมีทัททามีพี่ตินามีพี่เจมีใครอีกมีนัทมีเรีย

ชอบเพลงเซตนี้จังเลยพี่เป้เอเนอร์จีมาเลยแหละโยกโยกโยกโยกพร้อมลุยสัมภาษณ์งานฮู้เยี่ยมอ่ะขอให้สัมภาษณ์งานผ่านนะครับบอกคนสัมภาษณ์บอกว่าฝากเลี้ยงด้วยสิคะฝากเลี้ยงดิฉันเข้าสู่บริษัทด้วยนะคะแล้วก็เต้นท่าพี่เจให้เขาเลยเอาเลยดีไหม

พี่เป้พี่เป้รู้เปล่ากำลังทำงานยุ่งๆอยู่เปิดมาเจอพี่เป้แบบเนี้ยโอ้โหได้เต้นยกไหล่แบบนี้หายเครียดเลยค่ะนะได้ฮะงั้นก็ยกไหล่กันต่อวันนี้เราแบบเบาๆนะวันศุกร์สุดกับเป้แบบเบาๆแต่ถ้าใครจะเต้นแรงก็แล้วแต่

0: พี่เป้คะทางนี้เดินลู่อยู่ในฟิตเนสค่ะนี่ยกไหล่ตามเพลงของพี่เป้อยู่นะคะขอบคุณมากที่เปิดเพลงสนุกสนุกยกเบาๆให้ฟังอิจฉาชีวิตเขาเนาะเดินลู่เดินลู่เก๋ๆขอเขาทำเพลงด้วยค่ะยกจนเริ่มเมื่อยค่ะ
1: วางมือไรก็ไม่เกินวางมือไรมาหากันหน่อย
0: นับบิเรียนับบิเรีย

นัดมีเลียแล้วมอสทาทาพี่เจแล้วโอ้ยแล้วใครอีก UHT แล้วครบ5คนแล้วหรืออีกคนนึงเนาะใน6212นี่ไงพี่ตินาพี่ตินาต้องมาต้องมาเอาให้ครบศิลปินใน6212

ีคนเสนอบอกว่าพี่เป้ไปบอกให้ไอ้ทามชูบิดจัด6212คอนเสิร์ตอีกรอบสิเออเนาะถ้ามีจริงนี่เอ้ยกรี๊ดเลยนะกรี๊ดเลยนะ

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: วันนี้วันศุกร์สนุกกับแป้งนะครับเราจะโยกกันเบาๆแต่มีเพลงนี้ที่คุณผู้ฟังช่วยเลือกมาเพลงนี้จริงๆโยกแรงขึ้นได้อีกนิดนึงนะพี่นิดอรพันธ์มาจากโดน

0: ย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake
1: คุณผู้ฟังเบรกแป๊บหนึ่งนะเบรกวันศุกร์สนุกกับเป้แป๊บหนึ่งเรามากันที่ W Track นะครับเพลงนี้เป็นเพลงใหม่ที่ต้องแนะนำเนาะน้องซาร่าซาโรล่านะครับส่งเพลงนี้มาครับหน้าที่ฉัน

0: โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุ๊กแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Hide and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย Hide and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำพาเล่ Ligaross อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligaross ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: เวลาผ่านไปเร็วจริงๆนะครับเดี๋ยวน่าจะปิดท้ายด้วยอีกสักหนึ่งเพลงแต่ทีนี้คุณผู้ฟังเขาก็บอกว่าเขาอยากจะโยกเบาๆกับสาวๆ ชั่วโมงนี้แล้วเพิ่งเปิดไปถ้าจะโยกกับสาวๆกันพี่เป้ต้องขอพูดเรื่องนี้ด้วยนะก็คือรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตนะครับที่เราได้เปิดเพลงนี้ก็เพราะว่ากำลังจะมีคอนเสิร์ตนะฮะรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตนี่แหละวันเสาร์ที่10ตุลาคมนะครับเราก็เลยได้พระป่าลิขสิทธิ์เพลงนี้มาเปิดด้วยกันเนี่ยนะฮะสาวๆแอมแหม่มปุ้มเนี่ยนะฮะ3คนนี้เจอแน่นอนนะครับพี่แอมพี่แหม่มปุ้มนะครับพี่ดีพี่แต่งพี่เจี๊ยบจากเฉลียงมานะครับเบิร์กกับฮาร์ดมาพี่ตุ๊กวิจดาพี่ปันพี่ก้อยพี่กบนี่ไงโอ้แต่ละคนนะครับน่าสนใจมากๆครับก็ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตเพลงรักปีลึกนี่ไงความรู้สึกเดิมแหละนะครับเพราะว่าเราอยากจะเจอกับพวกเขารวมตัวกันแบบนี้เสาร์ที่10ตุลาคมรอบเดียวเท่านั้นครับพี่น้องบัตรจะจำหน่ายวันศุกร์ที่24กรกฎาคมนี้แล้วนะครับเอามาโยกเบาๆกับพี่สาวๆกันหน่อยเร็ว

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอป
2: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
3: Lacta Soy งาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามิน วิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
5: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
4: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
6: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
4: เด็กทานได้ใช่ไหม
6: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: ไปเข้าศูนย์กัน
5: ศูนย
7: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต
8: ์กับเลคตาซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากผลเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
9: ่อร่อยมาก
8: ดื่มเลคตาซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
10: อร่อยเกินต้าน

0: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่
1: 97
0: ยังแรงไม่พอ
1: เพิ่มเป็น98
0: ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power

สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ไม่สบายคอคอเซฟระคายเคืองคอ
2: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
3: เจ็บคอ
2: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
1: คาเมโลซีคาเมโลซาน
4: รถที่คุณขับบ่งบอกรสนิยมที่ดีแต่ทะเบียนรถเลขสวยจากกปฐ.จะช่วยยกระดับไปอีกขั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความ Exclusive ที่มีเพียงหนึ่งเดียวสะท้อนความมีระดับที่เหนือกว่าด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกปฐ.ให้เลขสวยของคุณสะท้อนตัวตนอันโดดเด่นสัมผัสความภาคภูมิใจที่หาจากที่ไหนไม่ได้ประมูลออนไลน์ได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com กปฐ.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: ไม่สบายคอคอเซฟระคายเคืองคอ
2: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
3: เจ็บคอ
2: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
1: คาเมโลซีคาเมโลซาน
5: อินสปิเรชันจากโออนุชิต
6: ถ้าถามว่าชีวิตที่ดีในแบบของโออนุชิตโอคิดว่าคืออะไรหลังจากนี
7: ้ไม่ทำให้คนรอบข้างเดือดร้อนเมื่อก่อนไม่ใช่อยากทำอะไรก็ทำอยากตอบอะไรก็ตอบสิ่งเหล่านั้นล้วนแต่ทำให้คนรอบข้างที่โอรับล้วนส่งผลกระทบไปด้วยโอพบว่าถ้าโอทำให้คนรอบข้างไม่เดือดร้อนโอจะมีความสุขมากนี่เป็นความคิดใหม่นะและอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ของเราต้องดูแลมันให้ดีโอเพิ่งพบว่าร่างกายไม่ใช่ของเราเราต้องดูแลมันอย่างดีนะ
6: ยิ่งต้องดูแลดีย
7: ิ่งต้องดูดีหนักขึ้นไปอีก
5: Inspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
8: คุณสุดแขนเหรอเมื่อกี
9: ้สุดแขนคืออะไร
8: คุณถือกระดาษออกไปสุดแขน
9: ไม่ใช่ฉันขยับแขนเนี่ยคนเราอ่ะจิตใจอ่ะ
8: จิตใจทำด้วยอะไร
9: จิตใจดีหน้าตาดีจิตใจก็ดี
8: โอ้ยอยู่ๆก็ชมเป
9: ้จริง
8: เราเชื่อนะ
9: รับไปเถอะ
8: เออรับ
9: เชื่อเถอะ
8: เชื่ออ
9: ่ะเก็บกวาดบ้านกันหน่อยค่ะ
8: เก็บทุกวันกวาดทุกวัน
9: อ่ะเก็บทุกวันกวาดทุกวันเนี่ยคิดอยู่ว่าอะไรที่มันเป็นแบบของใหญ่ๆชิ้นใหญ่ๆฉันจะต้องหาที่แบบที่เก็บที่ยากเหมือนกันเนาะ
8: ก็เธอไง
9: ฉันเคลียร์อยู่ทุกวันฉันเคลียร์ตัวเองอยู่ทุกวัน
8: คนเอาเธอไปทิ้งแล้วเนี่ย
9: ใจเย็นๆอย่าเพิ่งทิ้งใครอยากจะเคลียร์บ้านนะคะมีของชิ้นใหญ่ๆไม่ได้ใช้แล้วแต่ว่าเออไม่รู้จะจัดการยังไงดี
8: เขาไปรับหน้าบ้านไปล่ะ
9: ไปรับไงโอ้โหเธอจะไปทิ้งซีซัวไม่ได้นะกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาจัดการให้เพราะว่าเขามีกิจกรรมกันอยู่นะคะนัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่วันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้4และ5กรกฎาคมเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเอาสิ่งของเหลือใช้ขนาดใหญ่มาทิ้งได้ฟรีนะคะก็คือเขาให้เอาขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ที่จะทิ้งเนี่ยมาไว้บริเวณจุดพักขยะหน้าบ้านพักอาศัยก่อนเวลา 8:30 น.เพื่อที่จะรอเจ้าหน้าที่จัดเก็บในระหว่างเวลา 9:00 น.จนถึงเที่ยง
8: แป๊บนึงนะของมันชิ้นใหญ่มากอ่ะเจ้าหน้าที่มาถึงแล้วช่วยยกด้วยได้มั้ยอ่ะ
9: ก็ทดลองคุยกับเขาดูฉันไม่แน่ใจ
8: ยกไปหน้าบ้านไม่ได้อ่ะ
9: ถ้าเธอยกมาย
8: กไปไม่ได้อ่ะ
9: ถ่ายออกมาได้มั้ยล่ะ
8: มันใหญ่มากอ่ะ
9: ถ่ายออกมาได้ป่ะล่ะ
8: เตียงยกไงอ
9: ่
8: ะ
9: ไม่มีปัญหาหรอกถอดทีละชิ้น
8: อ๋อชิ้นฟูกกับฟูกอ่ะ
9: ฟูกก็ถ่ายออกมายกเข้าไปได้ถ่ายไปได้ก็ต้องถ่ายออกมาได
8: ้เพิ่มได้ไหมเจ้าหน้าที่ไปช่วยยกในบ้านด้วย
9: ถ้าลองปรึกษาเจ้าหน้าที่ดูในแต่ละสำนักงานเขตนะคุณผู้ฟังลองพูดคุยดูแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการทิ้งขยะชิ้นใหญ่จำนวนมากแล้วมันก็อยู่แบบห่างไกลจากจุดนัดทิ้งในแต่ละสัปดาห์คุณสามารถติดต่อขอรับบริการที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและส่วนสาธารณะของทุกสำนักงานเขตพื้นที่โดยเสียค่าธรรมเนียมตามระเบียบที่ราชการกำหนด
8: ก็มีค่าธรรมเนียมให้นิดหน่อย
9: ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นชิ้นใหญ่แล้วของแบบไม่ได้แบบอยู่ห่างไกลอะไรขนาดนั้นก็ฟรีนะคะ
8: คุณผู้ฟังส่งบอกว่าพี่เป้คะถ้าแบบนั้นน่ะต้องจ้างเขานะคะ เพิ่มรายได้เจ้าหน้าที่เขาค่ะ
9: พี่เป้เขาแบบเป็นคนประหยัด
8: นะตะนี
9: เป็นคนขี้เหนียวนิด
8: เดียวตะนีพ
9: ออ๋ออ่ะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังกับสำนักงานกสทช.ค่ะเขาออกมาเตือนประชาชนนะคะเพิ่มความระมัดระวังกันเยอะๆหน่อยนะในการรับข้อความ SMS นะคะเพราะว่ายังพบมิจฉาชีพใช้ช่องทางนี้หลอกลวงอย่างต่อเนื่องนะ
8: ครับ
9: คือมักจะแอบอ้างเลยเป็นหน่วยงานภาครัฐเดี๋ยวแอบอ้างเป็นธนาคารเดี๋ยวเป็นบริษัทขนส่งหรือไม่ก็เป็นผู้ให้บริการต่างๆ หลอกให้กดลิงก์ไงก็ดาวน์โหลดแอปนี่แหละหรือกรอกข้อมูลส่วนตัวข้อมูลทางการเงินแน่นอนสิ่งที่ตามมาก็คือรู้เกิดการสูญเสียทรัพย์สินนะคะเพราะฉะนั้นประชาชนสามารถสังเกต SMS ต้องสงสัยได้นะคะจากชื่อผู้ส่งที่สะกดผิดใช้อักษรแบบแปลกๆอ่ะหรือไม่ก็มีลิงก์แล้วก็เนื้อหาที่มันดูแบบไม่สอดคล้องกับหน่วยงานที่แอบอ้างรวมถึงข้อความที่มีการใช้ภาษาผิดปกติสะกดคำผิดหรือสร้างความตกใจแล้วก็เร่งรัดให้เราต้องรีบดำเนินการทันทีเช่นแจ้งว่าเธอบัญชีเธอจะถูกระงับนะต้องยืนยันตัวตนหรือมีพัสดุตกค้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะและนอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการกดลิงก์ที่แนบมากับ SMS ถ้าไม่มั่นใจในแหล่งที่มานะคะโดยเฉพาะลิงก์ที่มีการสะกดชื่อเว็บไซต์ผิดปกติลิงก์ย่อหรือว่าข้อความที่แบบชวนให้เพิ่มเพื่อนผ่านไลน์ปลอมอะไรเงี้ยคือหน่วยงานภาครัฐเขาบอกเลยว่าไม่มีนโยบายส่งลิงก์ให้ประชาชนผ่าน SMS นะคะ
8: ครับ
9: ซึ่งทางสำนักงานกสทช.ยังขอความร่วมมือให้คุณลูกช่วยแนะนำผู้สูงอายุที่อยู่ในครอบครัวให้รู้เท่าทันกลโกงรูปแบบต่างๆด้วยพร้อมกับย้ำนะคะว่าถ้าได้รับ SMS ที่น่าสงสัยไม่ควรกดลิงก์ค่ะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลรหัสผ่านหรือรหัส OTP และควรตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของบริการผ่านช่องทางการโดยตรงนะเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาทั้งหลาย
8: ก็ช่วงนั่งกินข้าวอ่ะเนาะกับครอบครัวก็คุยกันเรื่องนี้หน่อยก็ดีนะ
9: นะคะ
8: ก็เตือนๆกันบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยว่าตอนนี้มันมีแบบนี้แล้วนะแบบนี้แล้วนะ
9: ใช่มันไปถึงไหนแล้วตอนนี้ใช้วิธีนี
8: ้อัปเดตกันหน่อยอะไรเง
9: ี้
8: ย
9: โกงแบบนี้ถ้ามาในรูปแบบนี้จะต้องรับมือยังไง
8: ถ้าเป็นปุ้มนี่นะค่ะส่งลิงก์ให้ครับแบบเอาเนี่ยเป็นคลิปอาหารผมจะกดแน่นอนเลย
9: ปากปากยื่นปากยาวเหมือนกัน
8: หมายถึงปุ้มอ่ะ
9: เธอนั่นแหละข้อนั่งเขาอยู่ดีๆฉันเห็นเธอปากยื่นปากยาวไปยุ่งกับเขาตลอด
8: ย
9: ื
8: ่นยาวเหรอ
9: เออ
8: ก็เป็นปากสุนิโอไง
9: อ๋อมันจะเกินทุนในอกอ่ะดิก็เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อนะของมิจฉาชีพแล้วก็เสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้บริการโทรคมนาคมอย่างมั่นใจด้วยนะคะ
8: ครับ Green
5: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

ื่อเพลงว่าฝากให้เขารักนะฮะ Yesterday คุณผู้ฟังครับพร้อมยังครับวันนี้เป็นวันศุกร์เนาะวันศุกร์ก็อยากให้คุณมีความสุขกันนะครับมาลุ้นบัตรกันกับพี่เป้ดีกว่าความสุขที่จะมอบให้นะครับบัตร Cavernal

ไลฟ์นะครับที่เราจะได้เจอกับโบกี้ไลออนแล้วก็ว่านวันวานในวันที่1สิงหาคมนะครับ1สิงหาคมแล้ววันนี้เราจะแจกกันแบบสนุกแบบยกแก๊งว้าวเป็นไงล่ะยกแก๊ง6ที่นั่งนะฮะจัดให้ใหญ่ใหญ่โตมโหฬารทึกมาก6ที่นั่งพี่น้องพร้อมยัง6ที่นั่งนะครับถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวกดโทรศัพท์นะฮะยังไม่ต้องกดตอนนี้ให้เตรียมตัวกดโทรศัพท์ก่อน02-665-8377พี่เป้จะนัดหมายให้กดโทรศัพท์มาตอน10:22ก็ได้อ่ะ10:22โอเคไหมพวกเราแล้วกดมานะตั้งนาฬิกาไว้ไม่ต้องเอาพอยต์แรกด้วยแต่ลงทะเบียนนะต้องลงทะเบียนแล้วลงทะเบียนแล้ววันนี้ไม่ต้องเอาพอยต์มาแลกแค่กดติดรับเลย6ที่นั่งจ้าวู้ฮู

10:21:27ใกล้แล้วนะใกล้10:22แล้วนะทุกคน6 ที่นั่งนะสู้ๆนะ

มีบางคนบอกว่าตื่นเต้นมากเลยพี่มัน6ใบอ่ะกดไปนี่นิ้วสั่นไปโอ้ยสู้ๆนะอยากให้ได้กันนะลุ้นฮะลุ้นๆเฮ้ยไม่ต้องเอาอะไรมาแลกด้วยอ่ะขอแค่กดติดนะคุณผู้ฟังแต่ว่าต้องลงทะเบียนด้วยแล้วนะ

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวเข้มมาที่ Wash Express ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: ไว้ตื่นเต้นอ่ะคุณฟังวันศุกร์แน่สนุกแบบยกแก๊ง6ที่นั่งจะเป็นของใครเอ้ยเปิดตัวเลยดีกว่าสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณกิ๊กใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะพี่เป
1: ้รู้สึกยังไงครับ6ปีเอา6ใบครับ
2: ดีใจมากค่ะอยากกรี๊ดและกระโดด
1: ยินดีด้วยครับผมอะไรนะกรี๊ดมันออกมาครับกรี๊ดมันออกมา1 2 3
2: พอได้ไหม
1: โอ้โหอย่างเงี้ยเหมาะที่จะไปนะต้องไปกรี๊ดให้มันดังในคอนเสิร์ตเลยนะโอ้ยดีงามดีงามอุ้ยตื่นเต้นแทนน่ะตอนได้รู้สึกไงตอนได้รู้สึกไง6ใบเนี่ย
2: คุณปุ้มโทรมาบอกว่าได้6ใบตกใจมากเลยค่ะเพราะตอนแรกใจเนี่ยคิดว่า2ใบโอเคค่ะได้
1: 6ใบนะครับวิ6ใบมีคนไปครบหรือเปล่า
2: อ๋อครอบครัวลูกรวมลูกๆ ก็ 5แล้วค
1: ่
2: ะ
1: โอ้นับอุ้ยก็เหลือใบนึงสิ
2: ใช่เดี๋ยวเอาไปพี่เป้ไปด้วยอยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: อ๋อจะให้พี่เป้เข้าไปในตำแหน่งนี้ใช่ไหม
2: ใช่อยู่ครอบครัว
1: ไม่ครับให้ฉันเป็นคนในครอบครัวหรอ
2: ได
1: ้โอ้โหแต่ละน่ารักจังเลยอ่ะ
2: ฟังพ
1: ี่
2: เต้ทุกวัน
1: โอ้โหขอบคุณมากขอบคุณมากยินดีด้วยนะครับมีอะไรอยากจะบอกคนอื่นๆไหมครับที่เขาอิจฉาตาร้อนกันอยู่ตอนนี้ฮะ
2: ไม่อะค่ะสงสารเขาขอให้ทุกคนมีกำลังใจในการสู้ต่อไปแล้วกันนะคะ
1: กดต่อกดต่อไปเนาะวันนี้อยากจะบอกวันนี้อยากจะบอกว่า6ใบเนี่ยนะฮะมีแจกทุกช่วงดีเจโอเคไหมพอจะสู้เนาะสู้ต่อไปเนาะคุณกิ๊กเนาะ
2: ค่ะเอาอีก6ใช่ไหมคะ
1: ไม่คือให้คนอื่นสู้ไหมคุณกิ๊กไม่ต้องสู้แล้วพอแล้วคุณกิ๊กได้6ใบแล้วคุณพอเหอะโอเคขอบคุณครับคุณกิ๊กครับ
2: ขอบคุณนะคะพี่เป้
1: ยินดีมากครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: โอ้ยตื่นเต้นแทนตื่นเต้นแทนได้ไป6ใบอ่ะนะฮะคุณฟังสู้นะอย่ายอมแพ้อย่าอ่อนแอแม้จะท้อมากจงใช้นิ้วกดไปสักวันต้องได้สำหรับที่นั่งเนาะโอเคนะทุกคนนะ

ที่คุณขอเบอร์โทรคุณจิ๊กบอกอยากขอเป็นคนในครอบครัวในหนึ่งที่นั้นเห็นดูเห็นดู

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express
1: เสียงเพียวและออกเสียงเพียวหากเจ็บคอเมื่อไร
2: เสียงเพียวและออกเสียงเพียว
1: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
0: และอาหารแมวคานิว่า
3: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
4: อามาทายเพลงปลอบใจสำหรับคนที่ชิงบัตรไม่ทันในช่วงพี่เป้เนาะเดี๋ยวไปตามต่อในทุกช่วงดีเจได้นะครับวันนี้แจกแบบสนุกกันแบบยกแก๊งเลย6คนอ่ะเออนะฮะอ่ะเพลงนี้เพลงอะไรอ่ะทายเพลงปลอบใจกันดีกว่า1 2 3อุ้ยง่ายไปเปล่าง่ายไปไหมอ่ะเอออ่ะจังหวะดนตรีแบบนี้คุณผู้ฟังอ่ะส่งข้อความมาบอกกันนะครับว่านี่คือเพลงอะไรแล้วเลือกเพลงที่อยากฟังไว้นะครับเผื่อว่าจะได้เปิดเพลงนั้นปลอบใจกันไป
0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
5: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
6: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
7: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: เบาๆ
8: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
9: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดได้อร่อย
10: ว้าว
9: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดมีชีวิตลองเข้าไปดูที่เพจแม็กกาแรด
11: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
12: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
11: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
12: ที่ไหนนะคะขออีกที
11: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
13: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
14: ่ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smartจะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
13: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
15: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
16: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
15: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
17: นี่เลยเทมปราฟิชพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
15: อืมเด็กทานได้ใช่ไหม
17: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สุขภาพ
1: อร์เล
2: นี่ก็เดือนกรกฎาคมแล้วแล้วเธอล่ะกะรักหรือกะลาจีบจนเกือบได้คบสุดท้ายจบที่คำว่าเพื่อนแต่ไม่เป็นไรหรอกวันที่โลกใจร้ายแต่เพลงดีๆยังมีความหมายเสมอเปิด Music Day ฟังเพลงเพราะตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
3: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดี

0: ชงโดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมคกะแรดอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
1: Smiley Request
0: โดย Smart Social Bank for All Lifeจากธนาคารออมสิน
2: มาฟังเฉลยกันนะครับวันนี้คนตอบถูกเพียบเลยนะฮะเก่งมากแต่มีคนตอบผิดด้วยนะฮะสับสนว่าเป็นเพลงของพี่เบิร์ดรักกันไหมหัวใจมันอยากเสนอไม่ใช่เพลงนั้นนะครับฟังเฉลยนะป้าย

0: มันมากมันมากเพลงนี้ร้องเพลงอยู่หลังไมค์สนุกมากเพียงพอนะฮะเพียงพอโปเตโต้นะฮะไม่ใช่พี่เบิร์ดนะครับโอ้อัปปะมือก็ตอบถูกเก่งจริงจริงเก่งจริงจริงเก่งจริงจริงนี่นะฮะขอบคุณที่ร่วมสู้กันนะฮะต้องกลืนน้ำลายเลยร้องเพลงมันจะล็อกไปหน่อยขอบคุณ Smart Social Bank for Life นะฮะจากธนาคารออมสินด้วยนะครับ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: เวลาหมดแล้วนะฮะคนตอบถูกพี่เป้ใช้วิธีแรนดอมเอานะนะฮะเพราะว่าตอบถูกกันเยอะรายชื่อเพลงก็เยอะมากเลยเขาเลือกเพลงนี้ไว้นะครับหม้อหุงข้าวปิดท้ายกับเพลงนี้กันนะฮะเสาร์ที่ไม่ได้เจอกันตรงนี้เดี๋ยววันจันทร์กลับมาเจอกันใหม่นะครับคุณผู้ฟัง8โมงเช้ากับพี่เป้ครับ
2: กราบสวัสดีทุกคนนะครับมีความสุขกันทุกๆหน้านะครับขอให้อิ่มอร่อยกับหม้อหุงข้าวหม้อนี้ด้วย
0: เป้ก็จะไปคดข้าวกินละสวัสดีครับ

0: ู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
2: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมา Index Living More ทีไรอะทัดใจสทุกชิ้น Index Clearance Sale ลด Clear Stock สูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดเนี้ยไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living More ทุกสาขา

0: าแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็คเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asiaครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลก International Healthcare Week จัดโดย Informa Markets

0: Wash Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Wash Express
1: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
2: Smart Light On
1: นำทาง
2: Smart Turn Left
1: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
2: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
1: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

0: ชูเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีนะ
1: บ้านรั่วใครผิด
2: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
3: ก็คนนั่นแหละเลือกของไม่ดี
2: ต้องโทษคน
1: หยุดโทษกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซต์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร
0: ์ Is that goodดีน่านมชูเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
4: สอบตกเรื่องความรู้ยังมีโอกาสแก้ใหม่แต่ถ้าสอบตกเรื่องความเชื่อใจให้โอกาสไปก็ไร้ค่าเตรียมออกจากลูปคำลวงที่คลับ Friday พูดเหมือนจำทำเหมือนเดิมแล้วแชร์เรื่องราวของคุณมาได้ที่ Facebook คลับ Friday Fanpage วันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และ FA Time Fun Fin

0: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิพย์ฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์ทีมค้นหาทิพย์ฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิพย์คุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
1: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและรายการ
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้
1: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
2: ตุ๊กแก
3: ่ Propolis Plus
4: เจ็บคอฉีดเลย
5: Propolis
4: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บ
5: Propolis Plus
4: ฉีดเลย
5: Propolis
4: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
6: Propolis Mouth Spray สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ
7: Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
8: Propolis Plus
9: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
10: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุงสองเท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
9: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
11: Legal Loss อาหารมาแล้วเคยพรีเมียม
12: Regal Loss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

0: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไปเช็ค this town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม full function love เลยล่ะ New Honda City Quick come up Suntuk Street
1: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
2: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบดีบี
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบดีบี
5: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
6: สวัสดีครับผม
7: สวัสดีอติรุธ
6: อะเห มือนแบบสวัสดีปุ๊บแบบขาดหายต่อเลย
7: เออนั่นน่ะสิ
6: เออ11โมงเช้าวันวันศุกร์แล้วว
7: ันศุกร์นะคะ
6: สัปดาห์นึงผ่านไปเร็วมากเลยนะฮะ
7: จริง
6: เออแป๊บๆเนี่ย
7: นี่นี่คือครึ่งปีแล้วนะ
6: ครึ่งปีแล้วเพราะตอนนี้เริ่มกรกฎาคมแล้ว
7: แล้ววันที่3แล้วด้วย
6: วันที่3แล้วด้วย
7: เออ
6: เออครึ่งปีนี้มีใครที่ได้ทำภารกิจที่เขาเรียกไงนะเป็นแบบ to do list ของเราอะ
7: ความตั้งใจเอาไว้ว่าจะต้องทำให้สำเร็จ
6: ใครได้ทำแล้วบ้าง
7: ก็คิดว่าอาจจะมีนะ
6: มีไหมมีไหม
7: หรือไม่ก็สำเร็จไปแล้วด้วยหรือว่าอาจจะอยู่ระหว่างดำเนินการหรือไม่ก็อาจจะ
6: ยังไม่ได้เริ่ม
7: ก็มี
6: ก็มีเหมือนกันมาเตือนกันว่าครึ่งปีแล้วนะคร
7: ับ นะคะโอ้รวดเร็วมากนะคะขอให้อะไรที่ตั้งใจเอาไว้อยู่แล้วก็ให้ทำสำเร็จก็ละกันบางทีมันอาจจะใช้เวลาหน่อยเนาะ
6: ครับ
7: เออเพราะว่าบางคนอาจจะแบบยิ่งเร่งอ่ะมันก็จะยิ่งแบบว่าบีบคั้นตัวเองกันนะ
6: เออพอโตมาเขาบอกหลายคนบอกว่าเพิ่งรู้ว่าเฮ้ยการแค่ใช้ชีวิตตามสิ่งที่เราอยากทำเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันนะ
7: ยากอยู่ยากอยู่นะคะ
6: ครับ
7: แต่ไม่น่าจะยากเกินไปติดตามกันนะบนโลกปีนี้ก็ยังมีอยู่นะเหยียดเชื้อชาติกันเนี่ย
6: อ้าวมีเหรอฮะ
7: หน่วยบริการคุ้มครองสื่อโซเชียลหรือ SMPS ของ FIFA นะคะเขาพบว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกปีนี้มีการเหยียดเชื้อชาติในโลกออนไลน์เพิ่มขึ้นจาก World Cup ครั้งก่อนหลังจากที่ได้มีการตรวจสอบโพสต์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะมากกว่า6ล้านรายการนะคะซึ่งเพิ่มขึ้น 33% จากปี2022โดยข้อความที่เหยียดเชื้อชาติเนี่ยคิดเป็น 11% ของข้อความที่ไม่เหมาะสมทั้งหมดที่ตรวจพบนะคะบอกว่าสัดส่วนการโจมตีที่เกิดจากแรงจูงใจทางเชื้อชาติเพิ่มขึ้น 3% ถ้าเทียบกับเมื่อช่วงที่เป็นรอบแบ่งกลุ่มตอนที่กาตาร
6: ์ครับ
7: โดย FIFA บอกว่าในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบ SMPS ระบบยังได้รวบรวมหลักฐานสำหรับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายด้วยนะคือเขามีการระบุตัวอย่างมากกว่า100ตัวอย่างที่เข้าเกณฑ์ทางกฎหมายสำหรับคันที่จะต้องเตรียมเอกสารไปดำเนินคดีนะคะ
6: ครับ
7: โอ
6: ้
7: นะเรื่องแบบนี้มันก็เราก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแหละ
6: คือมันก็คือในทั่วโลกเนี่ยมันก็น้อยลงนั่นแหละเรารู้สึกว่ามันน้อยลงด้วยความที่ออกมาเรียกร้องมากขึ้นแต่ถามยังมีอยู่ไหมมันก็ยังมีอยู่นะฮะเรื่อย
7: ๆต้องจัดการกันไป
6: ครับ
7: นะคะอยู่แค่นะรอบหน้าต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาติดตามได้กันต่อค่ะ
6: ครับผม
5: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: านคุณ
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: J Playlist 55 Minutes DJ Can
3: ช่วง 11 โมงอยู่กับ DJ Can นะครับ DJ Playlist by DJ Can วันศุกร์แบบนี้เริ่มต้นเนี่ยขอเปิดแบบว่า energy นิดนึงแล้วกันไปเพลงร็อกเลยนะสัก2เพลงจัดให้เลยนะฮะน้ำลาย Silly Fools คิดถึงมากเลยอะ

หนึ่งเพลงร็อกความหมายดีๆจากซิลิฟูนะครับจริงความหมายเพลงนี้เด็กๆเนี่ยฟังตอนนั้นก็ไม่ได้ฟังความหมายเอาจริงตอนเมื่อก่อนก็จะฟังว่าดนตรีสนุกอะไรเงี้ยพอฟังความหมายจริงเฮ้ยมันลึกซึ้งมากๆนะครับว่าบางทีเราก็ไม่ควรตัดสินใครโดยที่เรายังไม่ได้รู้จักเขาจริงๆนะฮะอ่ะอีกหนึ่งเพลงร็อกขอมาใสๆบ้างแล้วกันนะฮะคำตอบของหัวใจครับพี่ปั๊บฮะ

ชิลลิ่งแทร็กครับคิดถึงเสียงของพี่บีนะฮะเมื่อเช้าก็ยังเปิดดู TikTok พี่บีอยู่เลยตอนนี้ช่วงนี้ขายของเก่งนะฮะแล้วก็ดูเป็นการใช้ชีวิตที่แบบแฮปปี้ในทุกๆวันนะฮะแต่พวกเราก็ยังคิดถึงพี่บีอยู่เหมือนเดิมนะฮะจัดให้เพลงนี้ไปอู้บ่จ้าง

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีHide and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย Hide and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำ Parle Rigolos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Rigolos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอป
3: เพื่อนเป็นหมอ
4: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
5: คือเวลาลูกไม่สบายว่าเครียดแล้วนะตอนกินยานี่ยิ่งเครียดกว่าเดิมอีกอ่ะ
4: เพื่อนเองก็เคยเจอคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่เครียดเหมือนพี่โบนี่แหละค่ะปัจจุบันทางการแพทย์เราเองก็ยังมียาในรูปแบบเม็ดฟูด้วยนะคะพี่โบซึ่งผลิตมาเพื่อลดปัญหาของการกลืนโดยเฉพาะค่ะ
5: ผมก็เคยได้วันก่อนในปวดหัวนะไปร้านยาเนี่ยเห็นพาราเซตามอลแบบเม็ดฟูขนาด500มิลลิกรัมตัวนี้เนี่ยแค่หย่อนลงน้ำครึ่งแก้วรอละลายจนหมดแล้วก็ดื่มกินง่ายมากไม่ต้องฝืนกลืนเม็ดใหญ่เลยเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่น้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปนะทานได้หาซื้อก็ไม่ยากที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยครับ
4: แต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ลูกๆพักผ่อนให้เพียงพอจะได้กลับมาแข็งแรงไวๆ
3: เพื่อนเป็นหมอ
2: โดย Tempra Fish ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

ที่ที่มีคนอยู่จะมีถนนมีโรคร้ายจะมีโรงพยาบาลขาดการศึกษาจะมีโรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเรานำส่งรายได้ให้รัฐนำไปพัฒนาที่ที่ต้องมีให้มีขอบคุณผู้ซื้อทุกคนที่เป็นผู้ให้กับประเทศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราษฎร์เสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรม

0: ียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: คุณมีกินหืนไหม
2: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
1: เขียวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย
5: ์ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
6: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434

0: วิธี Save Energy แบบ
1: สวัสดีครับผมบูพงศ์ธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น Power Bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
0: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ Green News โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาร์โมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
2: มีรายงานนะคะบอกว่า UN เนี่ยเตรียมที่จะจัดประชุมทางด้าน AI ครั้งที่1เป็นการเปิดตัวคณะทำงานประเมินผลกระทบระดับโลกแล้วนะ
3: ครับ
2: เพราะว่าก็บอกว่าการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีทางด้านนี้คือประโยชน์อ่ะมันมากมายมหาศาลก็จริงนะคะแต่ในอีกด้านนึงมันก็มีความเสี่ยงสูงเหมือนกันนะคะโดยมีรายงานจากกลุ่มนักวิทยาศาสตร์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญระดับชั้นนํา40คนเลยนะคะภายใต้คณะทํางานวิทยาศาสตร์อิสระของสหประชาชาตินะคะซึ่งเขาจะมีการนําเสนอต่อรัฐบาลต่างๆในการประชุมระดับโลกว่าด้วยการกํากับดูแลปัญญาประดิษฐ์ครั้งที่1ของสหประชาชาตินะคะจะประชุมกันที่เจนีวาสวิตเซอร์แลนด
3: ์
2: 6แล้วก็7กรกฎาคมนี้แหละนะคะคือเขาบอกเลยว่าการเอาเทคโนโลยีไปใช้ในวงกว้างอย่างรวดเร็วและไร้การควบคุมคือมันก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมากนะคะรวมไปถึงอันตรายต่อสุขภาพจิตของคนที่ใช้งานด้วย
3: ครับผม
2: นะคะซึ่งมันมีผลกระทบเยอะมากมายคือโมเดล AI ในปัจจุบันน่ะได้รับการฝึกฝนมาสำหรับเพียงส่วนน้อยเท่านั้นและการแปลในบางภาษามันก็เต็มไปด้วยข้อผิดพลาดนะคะซึ่งมันอาจจะส่งผลกระทบอันหนึ่งละต่อการวินิจฉัยโรคแล้วก็การตัดสินใจในการรักษาในขณะที่ความเสี่ยงอื่นๆมันรวมไปถึงผลกระทบในเชิงลบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อระบบสังคมสิ่งแวดล้อมสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเนื้อหาเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศเด็กแล้วก็เทคโนโลยีดีเฟกด้วยนอกจากนี้ AI ยังทำให้การผลิตและสร้างเนื้อหาโดยกำหนดเป้าหมายในวงกว้างสามารถทำได้ง่ายขึ้นซึ่งมันมีส่วนทำให้ความสมบูรณ์ของข้อมูลเนี่ยมันค่อยๆเสื่อมถอยลงไป
3: ครับ
2: แล้วก็ทำให้ความไว้วางใจของสาธารณชนความสมานฉันท์กันทางสังคมน่ะมันจะอ่อนแอลงนะคะอ่ะก็ต้องควบคุมกันหน่อยเน
3: า
2: ะ
3: เนาะน่าจะต้องคุยกันเป็นจริงจังอ่ะ
2: จริงจังจริง
3: ๆนะคะจริงทุกวันนี้เราเข้าใจ AI กันน้อยมากนะฮะอย่างเราเนี่ยพื้นเลยพื้นฐานมากจริงมันทำอะไรได้เยอะกว่านั้นมาก
2: ใช่แล้วคือทำอะไรได้เยอะกว่านั้นในทางที่ดีนะแล้วก็ในทางที่บวกแบบในทางที่แบบลบอะหรือพร้อมบวกอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะว่าผลการประชุมออกมาจะเป็นยังไงบ้าง
3: ครับผม
2: ค่ะรอบหน้าเดี๋ยวติดตามได้กันต่อต้นชั่วโมงกันนะคะ
0: โดยอะโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
4: ทั่วประเทศ
5: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
3: มีคุณผู้ฟังบอกว่าเที่ยงนี้กินข้าวพร้อมกับฝนเลยใกล้หรือยังนะของเราก็ใกล้แล้วเหมือนกันมีความครึ้มมาตลอดเวลานะครับตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างฝนตกหรือเปล่านะอยากฟังเพลงอะไรส่งมาบอกกันหน่อยนะฮะ

0: ยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: เข้มมาที่วัดเชกเพรส
0: ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ร อคอยเลยนะฮะคาเฟ่ไนท์ไลท์มูนไลท์ลาวช์นะครับพบกับพวกพี่ไลออนแล้วก็ว่านวันวานะฮะก็เป็น2พี่น้องสายเลือดศิลปินที่พาเรื่องราวของพวกเธอเนี่ยมาเล่าผ่านเสียงเพลง1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power นะครับใครอยากไปแน่นอนอย่าลืมลงทะเบียนที่ atime.live/greenwave แล้วก็เตรียมลุ้นบัตรทาง greenwave 106.5 หน้าไมค์กันได้เลยนะฮะช่วงไหนรอดูกัน
3: ยิ้มทำไมยิ้มทำไม
2: เซเว่นซีนเรื่อง

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express
1: หากเจ็บคอเมื่อไรช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
0: และอาหาร

0: งกอบกุลยาจึงประเสริฐสี
1: ถ้าอยากบำรุงสายตาให้กินผักสีเขียวเข้มเพราะว่ามีลูทีนถ้าเป็นสีเหลืองกับสีส้มก็จะมีซีแซนทีนงั้นแค่กินผักเยอะๆน่าจะได้อยู่ไหมนะ
0: ก็ได้อยู่นะคะพี่อ้อยแต่จากงานวิจัยฟอนเทรียนิวเทรียนผลงานวิจัยระบุว่าตาที่จะต้องจ้องนานๆต้องการลูทีนอย่างน้อย10มิลลิกรัมและซีแซนทีน2มิลลิกรัมต่อวันค่ะถ้าจะทานให้ถึงโดสต้องทานคะน้าวันละเกือบ2ขีดหรือฟักทองนึ่งวันละครึ่งกิโลทุกวันค่ะ
1: งั้นพี่เลือกใช้ตัวช่วยดีกว่าอย่างตัวที่พี่เจอเนี่ยเป็นวิตามินบำรุงดวงตาที่มีสารสกัดจากดอกดาวเรืองซึ่งเป็นแหล่งของลูทีนและซีแซนทีนใน1แคปซูลเขาให้มาถึง10มิลลิกรัมพร้อมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่างบลัดออเรนจ์เอ็กซ์แท็กและวิตามิน B คอมเพล็กซ์ที่ช่วยในการทำงานของระบบประสาทตอบโจทย์คนที่ใช้สายตาเยอะๆในทุกวันแน่นอน
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: 猫秀
1: Propolis Plus
2: เจ็บคอฉีดเลย
1: Propolis
2: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
1: Propolis Plus
2: ฉีดเลย
1: Propolis
2: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
3: Propolis เมาส์สเปรย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ
4: Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
1: Propolis

0: วัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้
1: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชัน Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
0: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ Revie Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: อร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
2: พี่คุ้มเจ็ดๆงานประมูลบ้านมือสองทอสออนไลน์ครั้งที่5มาแล้วค่ะ
3: รีบโหลดแอป JSB All Home จัดหนักโปร2ต่อต่อที่1ส่วนลดออนท็อปเพิ่ม 7% ต่อที่2สินเชื่อดอกเบี้ย 0% นาน2ปีแรก
2: หูยประมูลง่ายแค่ใบนิ้วไม่ต้องเดินทางเลยนะคะพี่คุ้ม
3: ล็อกวันเลยอังคารที่7กรกฎาคมนี้เที่ยงตรงถึงเที่ยงครึ่งเท่านั้นนะครับ

0: โดย Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน
1: Smiley Request วันนี้นะครับโดย Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสินนะครับพูดถึงพี่ป๊อต Modern Dog เนี่ยจำได้ว่าตอนนั้นประมาณสัก5ปีที่แล้วเราได้สัมภาษณ์นะฮะตอนนั้นชื่อรายการว่า Classic Cupนะฮะตอนนั้นพี่ป๊อเขาได้ทำอัลบั้มตามใจเขาหนึ่งอัลบั้มนะฮะซึ่งแทนตัวเองว่าเป็นบอลลูนบอยก็จะเป็นเพลงที่แสดงตัวตนของเขาในแต่ละช่วงเวลาหนึ่งเพลงที่เลือกมาเปิดให้ฟังวันนี้ฮะชื่อเพลงว่าเพลงโปรดโดยบอลลูนบอยนะครับพี่ป๊อฮะ

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: ทิ้งท้ายวันศุกร์นะฮะในช่วงของ DJ Care นะครับคลาสสิกคลับครับฟ้ากับตะวันนัดมีเรียนะฮะแป๊บๆนะหมดปีกสัปดาห์หนึ่งแล้วหลายคนบอกว่าหมดไปเร็วจังเลยสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคมซึ่งมันก็จะผ่านไปเร็วเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นมีอะไรที่อยากจะทำยังไม่ได้ทำผ่านมาครึ่งปีแล้วลงมือกันได้ละเริ่มลุยกันได้ละนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าปลายปีเราจะสำเร็จไปกี่อย่างที่เราอยากทำนะครับเจอกันสัปดาห์หน้านะครับทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้บ๊ายบาย

0: พลงเพราะเยอะมากที่ Green Wave
1: Castle Club
0: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
2: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
3: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
4: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: บ้านรั่วใครผิด
1: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
2: ก็คนนั่นแหละเลือกของไม่ดี
1: ต้องโทษคน
0: หยุดทอดกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซต์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร
3: ์
4: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
5: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
2: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้งWorld Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลก International Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
3: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
4: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
3: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
4: ที่ไหนนะคะขออีกที
3: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าเวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
1: ตุ๊กแก่
2: อินสปิเรชันจากโออนุชิต
3: ถ้าถามว่าชีวิตที่ดีในแบบของโออนุชิตโอคิดว่าคืออะไรหลังจากนี
4: ้ไม่ทำให้คนรอบข้างเดือดร้อนเมื่อก่อนไม่ใช่อยากทำอะไรก็ทำอยากตอบอะไรก็ตอบสิ่งเหล่านั้นล้วนแต่ทำให้คนรอบข้างที่โอรับล้วนส่งผลกระทบไปด้วยโอพบว่าถ้าโอทำให้คนรอบข้างไม่เดือดร้อนโอจะมีความสุขมากนี่เป็นความคิดใหม่นะและอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ของเราต้องดูแลมันให้ดีโอเพิ่งพบว่าร่างกายไม่ใช่ของเราเราต้องดูแลมันอย่างดีนะ
3: ยิ่งต้องดูแลดีย
4: ิ่งต้องดูดีหนักขึ้นไปอีก
2: Inspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Atan โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีๆทุกมื้อ

0: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอลเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหา @fitfitauto หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและประกันสุ
3: ขไปเข้าศูนย์กัน
4: 0
3: 0 0% กับเล็กตาซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
4: ่อร่อยมาก
3: ดื่มเล็กตาซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
5: อร่อยเกินป้า

0: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
1: ฮะอินอะไรนะ
0: Innobic

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าLegalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวันสตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-258-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง Legalos อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม
1: Legalos แค่เปิดก็ว้าววาว Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าว

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique
6: We ask questions and think why.
7: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
8: That's how we learn to think for ourselves.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
9: ์1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ครีม
1: ตองนี
0: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
0: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
0: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
0: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
0: หรือละลายกับน้ำสุก
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
0: อมแล้วชื่นใจ
2: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าไทยนี้ Cover Night Live Moonlight Loungeปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพว่านวันวาน

0: ท่วงทํานองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
3: อีกหนึ่งวันนะคะที่เราจุ่มมาเจอกันนะคะ
4: ลุ้นจังเลยค่ะวันนี้พี่พียูจะมาแทนพี่แบมไหมฮะ เดี๋ยวไม่ต้องรีบพิมพ์ขนาดนั้น
3: คุณรู้ฟ้าแรงมาก
4: วันนี้พี่พียูจะมาแทนพี่แบมไหม เดี๋ยวนะกำลังอ่านสองรอบอยู่ว่าเอ๊ะเราเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่านะ
3: ไม่แทนค่ะเพราะว่าพี่แบมเจ้าของชั่วไม่ใช
4: ่นี่พอมาถึงสะดุดข้อความเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังก็มีการแบบว่าทดสอบข้อความมีการทดสอบระบบ
3: หรือว่ามันหรือยังไงคะหรือว่า
4: ระบบว่าดีเจตื่นหรือยัง
3: ดีเจตื่นแล้วจ้า
4: ดีเจตื่นหรือยังนะอ่านข้อความได้ถูกต้องหรือเปล่าน
3: ะคะไม่ผิดเลยจ้า
4: ไม่ผิดเลยจ้าคือตรงตรงเลยจ้า
3: ตรงตรงเลยนะคะเนาะเจอกับพี่แบมนะคะวันนี้
4: ว
3: ัน ศุกร์วัน
4: นี้จุ่มมาเป็นวันศุกร์นะคะ
3: ใช่จะจุ่มไปเจออีกวันไหนก็เดี๋ยวรอลุ้นกัน
4: ได้ข่าวว่าอีกนานเลยอีกนานเลยดีเจพี่ๆคะเตรียมกันเอาไว้ค่ะ
3: หมุนเวียนกันไปนะ
4: หมุนเวียนกันไป
3: ติดตามกันนะชั่วโมงนี้นะคะจากที่แบบกินอร่อยอร่อยกินเงียบๆวิวดีๆอยู่ในบ้านตอนนี้ก็กินออกไปทั่วโลกแล้วนะคะนิวซีแลนด์ค่ะ เขาผลักดันประเทศไปสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านอาหารระดับโลกนะคะหลังจาก The Michelin Guide New Zealand 2026เขามีการเปิดตัวเป็นครั้งแรกในภูมิภาคโอชิเนียนะคะครอบคลุม4เมืองสำคัญมีโอ๊คแลนด์เวลลิงตันไครสต์เชิร์ชแล้วก็ควีนส์ทาวน์โดยคัดเลือกร้านอาหารรวม110แห่งนะคะเห็นบอกว่ามีร้านในควีนส์ทาวน์ได้2ดาวซึ่งเป็นร้านเดียวของประเทศที่ได้รับเกียรติสูงสุดในปีนี้นะคะแล้วก็มีร้านอาหารที่ได้รับ1ดาวมิชลิน14แห่งมี35แห่งนะคะได้รางวัลบิบกิวมองสำหรับร้านที่เสิร์ฟอาหารคุณภาพดีในราคาคุ้มค่าแล้วก็60แห่งนะคะได้รับคัดเลือกเป็นมิชลิน selected นะคะโดยฝ่ายจัดทำคู่มือมิชลินไกด์ทั่วโลกก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ก็เกิดขึ้นไม่บ่อยนักนะที่ประเทศเนี้ยเปิดตัวคู่มือมิชลินครั้งแรกแล้วมีร้านอาหารได้รับดาวจำนวนมากแบบนี้นะคะก็สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของวงการอาหารในนิวซีแลนด์นะคะซึ่งเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่ร้านอาหารคุณภาพนะแต่ว่ายังมีภูมิทัศน์อาหารร่วมสมัยนะคะที่เชื่อมโยงกับผืนดินวัตถุดิบและธรรมชาติอย่างลึกซึ้งด้วยซึ่งมิชลินเขาชื่นชมวัฒนธรรมอาหารของนิวซีแลนด์นะคะที่ให้ความสำคัญกับวัตถุดิบสดใหม่ตามฤดูกาลนะคะเรื่องของการเคารพคุณค่าดั้งเดิมของวัตถุดิบแล้วก็การต้อนรับอย่างอบอุ่นตามแนวคิดของชาวเมารีนะคะก็คือเป็นชนพื้นเมืองของนิวซีแลนด์นะคะคือเขามีทั้งความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใส่ใจแล้วก็ให้เกียรติก็คือเหมือนกับเน้นดูแลคนรอบข้างให้รู้สึกอบอุ่นปลอดภัยนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยสะท้อนผ่านประสบการณ์การกินอาหารทั่วประเทศเขาตั้งแต่ร้านอาหารแบบระดับไฟน์ไดนิ่งเลยไปจนถึงร้านอาหารท้องถิ่น
4: ค่ะ
3: นะคะกินอะไรมายังคะ
4: วันนี้เหรอคะ
3: ประสบการณ์การกินอาหารของพี่แบมบี้เป็นไงคะวันนี้
4: กินไม่กินวันนี้ยังไม่รู้ค่ะวันนี้แบบว่ารู้สึกว่าการจราจรติดขัดเน
3: า
4: ะอาจจะเป็นเพราะว่าสุกต้นเดือนด้วย
3: ใช่ใช่ใช่สุกต้นเดือน
4: วันนี้สุกต้นเดือน
3: สุกปลายเดือนสุกสิ้นเดือนก็ติดสุกต้นเดือนยังติดอีกนะ
4: รู้สึกเราจะชอบมาเจอกันวันศุกร์อยู่เรื่อยเลย
3: ใช่นะคะอ่ะก็ใครที่กำลังกินอยู่ก็อิ่มอร่อยละกันช่วงนี้เพราะว่าอาจจะมีแบบว่ากินช้าไปนิดนึงบ้างกินเลทไปหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะ
4: คุณหรือเปล่าล่ะ
3: ก็ด้วยรอบหน้าเดี๋ยวกลับมามีกรีนอัปเดตค่ะ
1: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแมคเคอเรลรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซุปเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ
5: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันธ์ เชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

ช่วงบ่ายแล้วนะคะ energy อาจจะตกนะคะน้ำตาลก็อาจจะตกไปด้วยค่ะบ่ายโมง15นาทีนะคะกลับมาฟังเพลงเพราะกันต่อหลังจากเบรกทานข้าวในช่วงกลางวันไปเรียบร้อยใครยังไม่ได้ทานกันบ้างเชื่อว่าอาจจะรอก่อนค่ะรอก่อนช่วงนี้เห็นว่ามีบัตรแจกด้วยแจกกันมาตั้งแต่เมื่อช่วงคืนที่ผ่านมานะคะช่วงพี่แบมเองก็แจกไปให้1แก๊งเรียบร้อยสำหรับ6ที่นั่งด้วยกันนะคะที่จะไปสนุกกันในวันที่1สิงหาคมโรงละครอักษรา King Power ไปนั่งฟังเพลงเพราะๆกันไปสนุกกับโบกี้ไลออนแล้วก็ว่านหวานๆนะคะตอนนี้คุณผู้ฟังคนไหนที่ลงทะเบียนกันเอาไว้เรียบร้อยแล้วมีแก๊งมีกวนอยากจะไปกันยกกลุ่มเลยแล้วก็ส่งข้อความมาด่วนๆเลย6ที่นั่งแจกให้1แก๊งนะคะตัวแทนละกันอาจจะลงทะเบียนกันไว้หลายคนนะคะตัวแทนส่งชื่อนามสกุลเบอร์โทรกลับแล้วก็ลำดับที่คุณลงทะเบียนกันเอาไว้นั่นแหละค่ะผ่านแอป A-Time Fun Fin ร่วมสนุกกันได้ในช่วงนี้นะคะ

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: เข้มมาที่วอชเอ็กซ์เพรส
0: ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ไม่อยากให้เสียโอกาสนะคะถ้าเกิดว่าไม่ลงทะเบียนกันก่อนถ้าข้อความถูกเลือกมาแล้วปรากฏว่าเช็คไปเช็คมายังไม่มีลำดับที่เลยค่ะก็ต้องยกโอกาสให้คนอื่นไปนะคะแต่สำหรับในช่วงบ่ายวันนี้ผู้โชคดีของเราก็ลงทะเบียนเรียบร้อยนะคะบอกมาด้วยผ่านแอปของเราแล้วก็เป็นคุณผู้ฟังที่จะได้ไปดูกันแบบยกแก๊งนะคะใครเอ่ยใครเอ่ยตัวแทนกลุ่มส่งชื่อมาแล้วเบอร์โทรก็ให้มาด้วยคุณภาวินีค่ะทีมงานเราเลือกมาเรียบร้อยเดี๋ยวยังไงคุณภาวินีอดใจรอสักครู่นะคะเดี๋ยวทีมงานจะกดโทรศัพท์ไปแสดงความยินดีหลังไมค์ส่วนใครที่ช่วงนี้พลาดไปอย่าเพิ่งเสียใจเดี๋ยวช่วงหน้ามีต่อนะคะวันนี้แจกกันถึง5ช่วงอีก2ช่วงดีเจคอยติดตามค่ะ

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express
1: เสียงเพียงและออกเสียงเพียงหากเจ็บคอเมื่อไร
2: เสียงเพียงและออกเสียงเพียง
1: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
0: และอาหารแมวคานิว่า
3: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
4: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
0: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: แรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ ReB Fort วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลโทร1501ประกันติดโลโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: เดี๋ยว
4: คุณมีกินหืนมั
3: ้ยไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: คั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย
1: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลโทร1501ประกันติดโลโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
6: ชวนขอพรขอความมั่งคั่งกับเทพแห่งทรัพย์ท้าวเวสสุวรรณนาเทพนาเทวดาในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube Airtime ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
7: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
8: สวัสดีเดือน7ขอเสิร์ฟเพลงเจ็บแบบ
9: ให้มัน
10: เรื่องความรักอะเชื่อพี่อยู่คนเดียวก็ไม่ได้แย่
11: แต่คนพูดมีแฟนนะ
8: พอละอดีตช่างมันเพราะปัจจุบันก็แค่ Music Day จะเจ็บแบบไหนก็ฟังได้ฟังฟินอินตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
12: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดี

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: Smiley Request
0: โดย Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน
2: เข้าใจว่าช่วงบ่ายหลายคนอยากได้ความคึกคักนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าขอเพลงมันๆหน่อยค่ะง่วงนอนแล้วแต่ดูหลายข้อความที่ส่งเข้ามาทำไมมีแต่เพลงช้าเต็มไปหมดเลยนะคะรวมไปถึงเพลงนี้ที่คุณขอเอาไว้ในช่วงต้นชั่วโมงด้วยค่ะ

0: ข้อความจากคุณเปิ้ลนะคะเลือกเพลงของแก้มวิชญานีเพลงนี้มาฟังกันนะคะ Smiley Request ขอบคุณ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินค่ะ
1: Smiley Request
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: อาจัดให้เขาหน่อยสำหรับคนที่อยากได้จังหวะในช่วงนี้

ข้าใจว่าบ่ายๆแบบนี้ก็ต้องการเพลงมีจังหวะหรือว่าเครื่องดื่มที่อาจจะทำให้แก้ง่วงสักหน่อยนะมัทฉะเอสเปรสโซ่เลยเป็นไงคะคุณบูม

0: รรยากาศในวันนี้ชวนทำให้เรารู้สึกว่าฝนจะตกแน่ๆเลยนะคะบางที่เห็นบอกว่าก็มีปล่อยๆลงมาบ้างนะคะแต่ที่ว่ารถติดเนี่ยวันนี้ก็คงจะไม่มีที่ไหนติดเท่าแถวๆนนทบุรีแล้วห้างใหญ่กำลังเปิดใช่ไหมคะวันนี
1: ้โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City
0: มาฟังเพลงที่เขาบอกว่าเป็นบทเพลงโมเมนต์อบอุ่นนะคะที่ชวนเรานี่แหละค่ะไปค่อยๆเรียนรู้ความหมายของความรักนะคะที่มีมุมมองแตกต่างจากภาพเดิมๆที่เรามักจะผูกติดกับคำสัญญาความยั่งยืนตลอดไปอะไรทำนองนี้นะคะเพราะว่าไม่มีใครมีคำตอบได้ว่าปลายทางของความรักเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ที่สำคัญก็อาจจะไม่ใช่ระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าช่วงเวลาที่อยู่ร่วมกันในแต่ละวันซะมากกว่านะคะนี่คืองานใหม่จากณัฐศักดาธรค่ะแพชชั่นในการร้องเพลงยังไม่หมดไปนะคะถึงแม้ว่าหลังๆจะเป็นสายแสดงซะมากกว่าซิงเกิลล่าสุดจากณัฐนะฮะเพลงนี้ชื่อว่าทีละวันค่ะ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: ถ้าอยากบำรุงสายตาให้กินผักสีเขียวเข้มเพราะว่ามีลูทีนถ้าเป็นสีเหลืองกับสีส้มก็จะมีซีแซนทีนงั้นแค่กินผักเยอะๆน่าจะได้อยู่ไหมนะ
1: ก็ได้อยู่นะคะพี่อ้อยแต่จากงานวิจัยฟอนเทรียนิวเทรียนผลงานวิจัยระบุว่าตาที่จะต้องจ้องนานๆต้องการลูทีนอย่างน้อย10มิลลิกรัมและซีแซนทีน2มิลลิกรัมต่อวันค่ะถ้าจะทานให้ถึงโดสต้องทานคะน้าวันละเกือบ2ขีดหรือฟักทองนึ่งวันละครึ่งกิโลทุกวันค่ะ
2: งั้นพี่เลือกใช้ตัวช่วยดีกว่าอย่างตัวที่พี่เจอเนี่ยเป็นวิตามินบำรุงดวงตาที่มีสารสกัดจากดอกดาวเรืองซึ่งเป็นแหล่งของลูทีและซีแซนทีนใน1แคปซูลเขาให้มาถึง10มิลลิกรัมพร้อมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่าง Blood Orange Extract และวิตามิน B Complex ที่ช่วยในการทำงานของระบบประสาทตอบโจทย์คนที่ใช้สายตาเยอะๆในทุกวันแน่นอน
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
3: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัย
4: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอ่ะมาอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลทีไรอ่ะทัดใจสทุกชิ้นอินเด็กซ์เคลียร์แรนเซลลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับอินเด็กซ์เคลียร์แรนเซลเคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลทุกสาขา
5: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
6: ๆ What makes a thinking school student unique?
7: We ask questions and think why.
8: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
9: That's how we learn to think for ourselves.
5: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิล
10: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
11: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
10: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี
12: ้นี่เลยเทมปราฟิชพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
10: เด็กทานได้ใช่ไหม
12: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
13: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
14: Smart Light On
13: นำทาง
14: Smart Turn Left
13: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
14: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
13: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
15: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
16: สอบตกเรื่องความรู้ยังมีโอกาสแก้ใหม่แต่ถ้าสอบตกเรื่องความเชื่อใจให้โอกาสไปก็ไร้ค่าเตรียมออกจากกลุ่มคำลวงที่คลับ Friday พูดเหมือนจำทำเหมือนเดิมแล้วแชร์เรื่องราวของคุณมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage วันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟิน
0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
17: ช่วงนี้เราจะได้ยินชื่อไมศักนะคะอ่ะวันนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์พายุโซนร้อนไมศักอย่างใกล้ชิดซึ่งตอนนี้มีศูนย์กลางอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะคะก็คาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำก่อนที่จะขึ้นฝั่งจีนตอนใต้ในช่วงวันที่ 4-6 กรกฎาคมนี
18: ้
17: ช่วงนี้ละสุดสัปดาห์นี้แหละนะคะสำหรับประเทศไทยเราถึงแม้ว่าไมศักจะไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศและไม่ส่งผลกระทบโดยตรงแต่จะเป็นปัจจัยที่มันก็จะทำให้หลายพื้นที่ฝนเพิ่มขึ้นนะคะบางแห่งเขาบอกว่าฝนอาจจะถล่มหนักถึงหนักมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ติดตามประกาศเตือนภัยแล้วก็ข้อมูลสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องเนาะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้ติดตามการปฏิบัติงานภายในของหน่วยงานปภ.ส่วนกลางนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมที่มีความเสี่ยงอาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ก็ให้บุคลากรห้องปฏิบัติการเนี่ยเฝ้าระวังเหตุการณ์ภัยอย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมทั้งย้ำการทำงานของสายด่วนนิรภัย1784ด้วยเพื่อให้การรับแจ้งเหตุแล้วก็ประสานกับหน่วยงานในพื้นที่มีความคล่องตัวนะคะทันต่อสถานการณ์สามารถที่จะช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีตกไหมวันเนี้ย
18: ก็เนี่ยซ้อมจะตกอยู่แล้วเนี่ย
17: ซ้อมจะตกเมื่อวานตกไม่หยุดเลยจ้า
18: จะแม่เมื่อวานนี่คือตกตั้งแต่บ่ายไหม
17: คุณน่าจะใช่นะจนตอนนี้งงไปหมดแล้ววันไหนตกวันไหนไม่ตก
18: เพราะว่ามาตอนดึกเนี่ยคุณผู้ฟังยังบอกเลยแบบว่าตกมาตั้งแต่ช่วงแบบเย็นๆหลังเลิกงานอะไรอย่างเง
17: ี้
18: ยจนสี่ห้าทุ่มก็ยังแบบปล่อยๆอยู่
17: ใช่ก็คืออาจจะไม่ได้หนักมากแต่ก็ไม่ได้เบา
18: อ่ะใช่ก็คือไม่ขาดเม็ดอะว่างั้นเถอะก็ยังมีอยู่เรื่อยๆตกลงมาเรื่อย
17: ๆคือถ้าเป็นแบบเรื่องของความรักอะไรเงี้ยสม่ำเสมอมากเลยนะรักตายเลยอะ
18: อันนี้สำหรับคนขาดความรักนี่แบบว่า
17: ถ้าเป็นแบบเป็นคนเนี้ยแล้วสม่ำเสมอขนาดเนี้ยเช้าถึงเย็นถึง
18: แต่ว่า
17: แต่เธอหยุดพักก่อนหน่อยแต่เขาบอกนะเรื่องของฝนก็คือต้องเรื่องของคือมันมีทั้งฝนด้วยแล้วก็เขาก็เป็นห่วงด้วย
18: พายุใช่ไหมพายุแรงว่างั้น
17: ด้วยหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเอาเรื่องของภัยแล้งก็ต้องดูด้วยเหมือนกัน
18: คือมาควบคู่กันเลย
17: ใช่ๆ
18: ไม่ใช่ว่าแบบว่าตกหนักแล้วก็จะช่ำๆอย่างนั้นไปตลอด
17: ใช่เพราะว่าบางทีตกหนักไม่ได้หมายความว่าน้ำมันจะพอนะถ
18: ้
17: ามองในแง่ของทางฝั่งภาคเกษตร
18: ค่ะ
17: นะคะคือเราอาจจะมองว่าโอ้โหฝนตกขนาดนี้ตกทุกวันตกทีตกเยอะเราอยู่ตรงนี้แต่ว่าถ้าในภาคเกษตรจะต้องใช้น้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีแบบน้ำสำรองหรืออะไรอย่างงี้ด้วยเน
18: า
17: ะม
18: ัน ไม่ใช่ดูไม่เพียงพอเนาะสำหรับปริมาณฝนที่อาจจะตกลงมาในปีนี้
17: ใช่ค่ะเนาะก็ติดตามสถานการณ์แล้วกันเนาะช่วงหน้ายังเจอกันกับพี่ปอด้วยค่ะ
19: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็มดีเจเพลย์ลิสต์55 minutes DJ Bam

0: ีสิ่งที่ตามหาจากเกสโนวาเปิดให้ฟังในช่วงนี้ด้วยนะคะ Chilling Track ค่ะมีคุณผู้ฟังตามหาดีเจประจำช่วงบ่ายโมงช่วงนี้จะหายไปนานหน่อยนะคะเห็นว่าน่าจะครึ่งเดือนหลังนะถึงจะได้กลับมาทำหน้าที่ตามปกติอะค่ะ
1: Chilling Trackโดยโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและ

0: ยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีHide and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย Hide and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำ Parley Ligaloss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligaloss ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: ข้อความจากคุณลัคนานะคะที่ส่งผ่านมาทางแอป A-Time ฟองฟินบอกว่าสวัสดีค่ะพี่แบมอยากได้เพลงแบบจังหวะสนุกสนุกในช่วงบ่ายวันศุกร์นะคะได้ยินว่าพี่ๆเขาจะกลับมามีคอนเสิร์ตกันด้วยพลาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับใครก็ตามที่อยากจะเข้าไปอยู่ในบรรยากาศ

หลายคนก็เติบโตมากับเพลงของสาวสาวๆนะคะหรือบางคนอาจจะได้มาฟังเพลงของพี่ๆเขาในหนังบ้างอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงนี้ด้วยนะคะประตูใจค่ะแล้วก็อยากจะฟังเพลงเพราะจากศิลปินมากมายก็ชวนไปดูกันนะคะเพราะว่าจะพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกาย้อนความคิดถึงไปกับศิลปินในระดับมาสเตอร์กับรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตนะคะนอกจากพี่ๆสาวสาวๆแล้วยังมีพี่ดีพี่แต่งพี่เจี๊ยบเป็นการรวมกันเฉพาะกิจของเฉลียงด้วยมีพี่เบิร์ดพี่ฮาร์ดพี่ตุ๊กวิยดาพี่ก้อยสรัญญาพี่กบทรงสิทธิ์แล้วก็พี่ปั่นไพบุญเกียรติเขียวแก้วรอบเดียวเท่านั้นนะคะสำหรับคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้เสาร์ที่10ตุลาคมอย่าลืมจับจองบัตรกันนะคะภายในเดือนนี้ละค่ะศุกร์ที่24กรกฎาคมไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเลย

0: เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: มีข้อความส่งเข้ามานะคะว่าช่วงหน้าดีเจปอมาจัดรายการมาแจกบัตรด้วยหรือเปล่าแน่นอนนะคะเรายังมีอีก2ช่วงที่ให้คุณผู้ฟังมาลุ้นบัตรแบบยกแก๊งกับ Cover Night Live ของเรานะคะ Moonlight Lounge ค่ะไปเจอกับ Bogie Lion และวานหวานๆกันนะคะส่วนบ่ายนี้ขอบคุณมากๆทุกข้อความที่ทักเข้ามาเลยนะคะเดี๋ยวยังไงคงจะได้วนเวียนกลับมานั่งจัดรายการในช่วงบ่ายโมงแทน DJ PU อีกแน่นอนกับ DJ แบมพลาดีไซน์สวัสดิ์นะคะ

0: DJ playlist 55 minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Percess ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอป
3: เพื่อนเป็นหมอ
4: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
5: เดี๋ยวนี้สมาร์ทโฟนเขามีฟังก์ชันไนท์โหมดที่ปรับเป็นหน้าจอส้มๆหรือบางคนเนี่ยเขาก็ใส่แว่นตัดแสงสีฟ้าแบบนี้มันช่วยเซฟดวงตาเราได้จริงๆไหมอะหมอเพื่อน
4: เขาช่วยได้ภายนอกค่ะพี่เฟียสคือช่วยลดทอนความเข้มของแสงไม่ให้กระทบต่อตาเราตรงๆแต่สิ่งที่ไม่ช่วยเลยคือพฤติกรรมการเพ่งค่ะต่อให้ใส่แว่นเทพแค่ไหนแต่ถ้าพี่เฟียสยังจ้องจอติดต่อกัน 2-3 ชั่วโมงกล้ามเนื้อตาข้างในก็ยังเค้นโฟกัสหนักหน่วงอยู่ดีค่ะอาการตาแห้งปวดกระบอกตาก็ยังตามมาหาเราได้เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีช่วยเราได้ครึ่งหนึ่งแต่ตัวเราก็ต้องช่วยตัวเองอีกครึ่งหนึ่งด้วยค่ะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
2: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่ขีดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แลคตาซอลงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอลผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอลงาดำอร่อยมาก
7: โลกยิ่งเปลี่ยนเร็วเรายิ่งต้องก้าวไปข้างหน้าให้เร็วกว่ากนอ.ไม่เคยหยุดพัฒนานิคมอุตสาหกรรมไทยเพื่อสร้างอนาคตให้ประชาชนและประเทศชาติด้วยโครงสร้างพื้นฐานครบวงจรบริการ One Stop Service ที่สะดวกรวดเร็วสร้างสมดุลให้สิ่งแวดล้อมและชุมชนเติบโตสู่อนาคตที่ยั่งยืน Accelerating the Industry to the Sustainable Future กนอ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
8: ไปเข้าศูนย์กัน
9: ศูนย
8: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายแต
9: ่อร่อยมาก
8: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทรายศูนย์เปอร์เซ็นต
10: ์อร่อยเกินต้าน
11: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
12: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
13: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
1: ้1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: โฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เร่งรีบตองนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: บอกได้เลย
1: ไม่เคยเปลี่ยนใจ
2: หมายถึงซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองที่ผลิตจากถั่วเหลืองวัตถุดิบธรรมชาติผ่านกรรมวิธีที่ทันสมัยทั้งต้มผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยแน่นอน
0: จริงใจได้ใจยาวนาน
2: ซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทอง
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: Propolis Plus
5: เจ็บคอฉีดเลย
4: Propolis
5: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
4: Propolis Plus
5: ฉีดเลย
4: Propolis
5: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
6: Propolis Mouth Spray สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ
7: Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
8: Propolis Plus
9: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
10: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
11: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
12: มาแล้วค่ะดีเจที่น่ารักของทุกคนค่ะ
13: เฮ้ยคุณอย่าเปิดอย่างนี้นี
12: ่เอ้าต้องเปิดอย่างนี้เลยถูกต้องแล้ว
13: มันแต่คนเขาบอกให้ไม่เห็นน่ารักเลยอะไรอย่างเงี้ย
12: เอ้ามันก็จริง
13: นั่นไงนั่นไงสวัสดีพี่ต๊อกสวัสดีคุณผู้ฟัง
12: สวัสดีพี่ปอค่ะ
13: ครับ
12: นะเจอกันช่วงบ่ายๆวันศุกร์นะคะ
13: ครับผมข้อความมาถามเลยครับด
12: ี
13: เจพียูเดินทางไปฮันนีมูนหรือเปล่าคะเพื่อนๆที่ออฟฟิศแอบสงสัยต่างๆนานาเดากันไปแบบว่าโอ้โหคือไปนู่นไปนี่กันหมดแล้วค่ะตอบให้ฟังหน่อยสิคะ
12: เหมือนเห็นแว๊บๆอ่ะเหมือนในไอจีเขาอ่ะเขาไปไหนสักที่หนึ่งนะจำไม่ได้ละ
13: ตกลงไปฮันนีมูนหรือเปล่าคะ
12: ไม่แน่ใจเลยอะค่ะ
13: โอเคครับผมอันนี้พี่ต๊อกตอบให้แล้วนะครับผมว่าไม่แน่ใจ
12: เร
13: ีย
12: กว่าตอบเลยดีกว่าเรียกว่าไม่รู้ดีกว่า
13: โอเ
12: คนะคะเอ๊ะหรือเขาจะไปงั้นจริง
13: ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันลองถามเขาดูใน IG ดูนะครับผมว่า
12: ฝากคุณผู้ฟังไปถามให้หน่อย
13: ทางนี้ก็อยากรู้เหมือนกัน
12: อยากรู้เหมือนกันน่ะเก็บความอยากรู้ไว้พี่มิตรเหมือนกันจ้ะแล้วมาบอกพวกเราด้วยนะ
13: ครับผม
12: ติดตามกันนะการที่สหรัฐเป็นเจ้าภาพร่วมในการแข่งขันบอลโลกปีนี้นะคะก็หนุนในเรื่องของการจ้างงานเหมือนกันเนาะมีข้อมูลจาก Homebase นะคะบริษัทผู้ให้บริการข้อมูลเงินเดือนสำหรับภาคธุรกิจนะคะเขาบอกว่าฟุตบอลโลกเนี่ยส่งผลในทางบวกต่อเรื่องของการจ้างงานคือมีส่วนช่วยเพิ่มการจ้างงานประมาณ 40,000 ตำแหน่งในช่วงเดือนมิถุนายนก็ช่วงที่แข่งบอลโลกพอดีแล้วเนาะก็ทำให้คาดว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรทั้งหมดจะเพิ่มขึ้น 140,000 ตำแหน่งนะคะถึงแม้ว่าอาจจะต่ำกว่าระดับ 172,000 ตำแหน่งในเดือนพฤษภาคมแต่ก็ดีกว่าเดือนมิถุนายนปีที่แล้วซึ่งมีการจ้างงานลดลง 20,000 ตำแหน่งนะคะมีนักเศรษฐศาสตร์ของทาง Goldman Sachs เขาบอกว่าจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผ่านมานะคะเพราะว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยจะช่วยเพิ่มการจ้างงานในเดือนมิถุนายนนะประมาณ 40,000 ตำแหน่ง อย่างการจ้างงานในภาคบริการภาคโรงแรมอะไรเงี้ยก็เพิ่มขึ้นนะ
13: ครับผม
12: นะคะ คือมันไม่ได้แค่แบบสำหรับคนที่ตั้งใจจะมาดูมาชมมาเชียร์บอลโลกอย่างเดียวแต่ว่าก็มาเที่ยวมาพักผ่อนด้วย นะคะหรือแม้แต่อาจจะแบบมีการทำงานหรืออะไรยังไงก็ตามนะคะทำให้มันเรียกว่าธุรกิจทางด้านนี้มันก็ดูกระเตื้องขึ้นเหมือนกัน
13: นี่แหละน่าจะเป็นสาเหตุของการที่หลายๆประเทศอยากจะเป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งกีฬาหลายๆกีฬาด้วยนะครับ
12: ใช่แล้วนะคะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะหรือทอสพร้อมช่วยประหยัดพลังงานระยะยาวนะคะเขาจัดทำสินเชื่อบ้านหลังคาโซลาร์รูฟท็อปค่ะสำหรับคนที่ต้องการซื้อหรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัยพร้อมติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปนะคะอัตราดอกเบี้ยเดือนที่1ถึง2เท่ากับ 0.99% ต่อปีเดือนที่3ถึง6เท่ากับ 1.99% ต่อปีนะคะเดือนที่7ถึง12เท่ากับ 2.99% ต่อปีกรณีทำประกันตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยปีแรกเท่ากับ 2.32% ต่อปีระยะเวลาการกู้40ปีกู้1ล้านบาทผ่อนชำระเงินงวดเพียงเดือนละ 3,600 บาทกรณีกู้เพื่อติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป ระยะเวลาการกู้40ปีวงเงินกู้ 300,000 บาทเงินงวดเริ่มต้น 1,100 บาทนะคะแล้วก็ธอส.เนี่ยยังลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าสำหรับการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทกรณีติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปขนาดน้อยกว่า5กิโลวัตต์และไม่เกิน 50,000 บาทนะคะกรณีติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปตั้งแต่ขนาดตั้งแต่5กิโลวัตต์ขึ้นไปคุณผู้ฟังลองถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะที่ GH Bank Call Center โทร02-645-9000 02-645-9000 นะคะหรือติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารผ่าน GH Bank Social Media ทุกช่องทางเลยแล้วก็สุดท้ายอย่าลืมนะคุณผู้ฟังการขอสินเชื่อทุกครั้งเนี่ยควรกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะลองดูนะเผื่อว่าใครที่กำลังสนใจในเรื่องนี้อยู่นะคะจัดไปกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะ
13: คร
12: ับ
13: ผมอ
12: ยู่กับพี่ปอนะช่วงหน้าต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาค่ะ
11: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: านคุณ
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

พลงที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังนะครับส่งผ่านแอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินของเรารักเราไม่เก่าเลยมีบิลกินกับ Golden Hour นะครับผมแล้วก็ไร้น้ำหนักจากพลพลด้วยบ่าย 3 โมงกับอีก 17 นาทีของวันศุกร์ต้นเดือนนะครับศุกร์ที่ 3 กรกฎาคมคุณผู้ฟังครับสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับรับช่วงต่อจาก DJ พี่แบมนะฮะช่วงกลางคืนเนี่ยผมจะส่งเข้าช่วงพี่แบมแต่วันนี้ก็รับช่วงต่อจากพี่แบมแล้วก็อยู่ยาวจนถึง 1 ทุ่ม

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake
1: บ่าย 3:26 นาทีคุณผู้ฟังครับผมมีซิงเกิลใหม่จาก Terracotta มาแนะนำให้ฟังกันด้วยนะครับเพลงชื่อว่า Taxiร้ายนั่นเองนะครับเป็นเพลงที่เขาสื่อสารออกมาบอกว่าที่ถ่ายทอดช่วงเวลาของคืนธรรมดาได้คืนหนึ่งนะครับกับกลายเป็นความทรงจำอยากจะยึดเอาไว้ให้นานที่สุดผ่านบทสนทนาแสงไฟริมถนนนะครับและความรู้สึกคลุมเครือระหว่างคนสองคนที่ค่อยๆ คิดแล้วก็ค่อยๆเปิดใจกันภายในรถแท็กซี่ที่แล่นไปกลางเมืองแล้วก็เป็นบรรยากาศที่แฝงด้วยความนุ่มลึกนะครับเหมือนกำลังมองแสงนีออนผ่านกระจกในคืนฤดูฝนอ่ะลองฟังเพลงนี้ดูฮะ

F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่หนึ่งสินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสอซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่สองผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสอทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสอคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: วดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ่อระบอที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
2: ่ช้าแรกๆก็เฉยนะช้าไปช้ามาก็ชินเอ้าช้าเป็นพักๆสักพักก็ช้าใหม่อย่าเฉยกับอาการช้า
3: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
4: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลบเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
5: Mimi Vita One Mimi Vita One
6: อาหารแนว Mimi อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อ
5: Mimi Vita One
7: บ้านรั่วใครผิด
8: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
9: คุณนั่นแหละเลือกของไม่ดี
8: ต้องโทษคน
7: หยุดโทษกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซด์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร
5: ์
6: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อ
5: มีมี่วิตาวัน

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47689A
1: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรดอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
1: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMBเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
2: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้งWorld Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลก International Healthcare Week จัดโดย Informa Markets

ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: เบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแกปกป้องบ้านชัว
1: ตุ

0: ้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Loungeปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพว่านวันหวา

0: เมื่อท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ส่งเพลงสุดท้ายสำหรับชั่วโมงนี้กันนะครับผมแล้วก็ชั่วโมงหน้าเป็นชั่วโมงของ DJ Playlist ด้วยคุณผู้ฟังครับผมเอาธีมแบบนี้ดีกว่าแล้วกันสำหรับวันนี้อากาศมันค่อนข้างที่จะลุ้นกันนะครับว่าฝนจะตกหรือเปล่านะครับครึ้มฟ้าครึ้มฝนแบบนี้คุณนึกถึงเพลงอะไรแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินของเราส่งบอกได้เลยนะครับผมเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาฟังเพลงเพราะๆพร้อมกันต่อกับผมปอกับที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

0: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
1: กินกับโยเกิร์ต
2: กินกับนม
1: กินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวอดอบแมคการ์แรดได้อร่อย
2: ว้าว
1: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวอดอบแมคการ์แรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคการ์แรด

โดยบริษัทชุมชนเภสัชกรรมจำกัดมหาชนโลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยคือมั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: โดยบริษัทชุมชนเภสัชกรรมจำกัดมหาชน
1: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิก
2: ฮะอินอะไรนะ
1: อินโนบิกครับ

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: Set a

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
2: ขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและประกันสุขภ
3: าพ Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
4: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
6: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
4: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
7: สอบตกเรื่องความรู้ยังมีโอกาสแก้ใหม่แต่ถ้าสอบตกเรื่องความเชื่อใจให้โอกาสไปก็ไร้ค่าออกจากกลุ่มคำลวงที่ Club Friday พูดเหมือนจำทำเหมือนเดิมแล้วแชร์เรื่องราวของคุณมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage วันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟิน
8: โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
9: คุณมีมิตรเยอะไหมคะคุณผู้ฟังมีมิตรเยอะมะ
10: น่าจะเยอะนะโทรมาทุกวัน
9: มิตรจริงๆเลยอะหรอ
10: มิตรฉาชีพ
9: มิตรฉาชีพตายละโอ้ยกลวิธีการโกงการหลอกการลวงโอ้โหหลากหลายรูปแบบเหมือนกันเนาะ
10: ครับผม
9: แล้วคุณมีหนี้ไหม
10: มีสิครับผม
9: มีใช่ไหมอ่ะศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์หรือ AOC 1441กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเขาเตือนนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยพบผู้เสียหายหลายรายเลยนะคะถูกเอารูปแล้วก็เอาชื่อไปแอบอ้างนะคะเพื่อกดดันให้ติดต่อกลับผ่านไลน์ก่อนจะเริ่มข่มขู่และหลอกเอาเงินคือมิตรเนี่ยจะเอารูปโปรไฟล์หรือว่าข้อมูลของเราเนี่ยไปโพสต์ตามกลุ่มหรือว่าตามเพจต่างๆนะคะพร้อมกับข้อความกล่าวหาว่าคุณติดหนี
10: ้
9: หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะเพื่อจะสร้างความตกใจและความอับอายจากนั้นก็จะทิ้งช่องทางติดต่อเอาไว้เช่นทางไลน
10: ์
9: พร้อมระบุให้เหยื่อเนี่ยรีบติดต่อเพื่อที่จะเคลียร์ปัญหาสิเออพอหลงเชื่อใช่ไหมแอดไลน์คนร้ายเริ่มทันทีพอแอดไลน์ไปแล้วได้พูดคุยมิตรจะใช้อาจจะใช้หลายๆวิธีนะเพื่อหลอกลวงเช่นข่มขู่ให้จ่ายเงินโดยอ้างว่าเนี่ยจ่ายมาเดี๋ยวลบโพสต์หรือว่ายุติการเผยแพร่ข้อมูลให้
10: ครับผม
9: หรือไม่ก็หลอกขอข้อมูลสำคัญเช่นเลขบัตรประชาชนหน้าสมุดบัญชีหรือข้อมูลส่วนตัวอะไรแบบนี้นะคะส่งลิงก์ปลอมหรือแอปอันตรายเพื่อที่จะขโมยข้อมูลหรือเข้าถึงบัญชีธนาคารทั้งหมดนี้เป้าหมายเดียวเลยก็คือหลอกเอาเงินแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวถ้าเกิดว่าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้ AOC 1441แนะนำนะคะว่าตั้งสติจ้าทุกคนต่อให้ตอนนี้วันนี้เราจะเป็นหนี้เขาจริงๆก็เถอะหรือเราจะเออฉันติดหนี้อยู
10: ่
9: แต่ว่าเธอต้องตั้งสติมากๆก่อนว่าเอ๊ะมันอาจจะมีแบบหลากหลายรูปแบบวิธีที่แบบถ้าเราเป็นนี้เขาไม่น่าทวงแบบนี้ไหมหรือยังไงเอออย่าแอดไลน์และอย่าโอนเงินไม่ว่าคุณจะถูกข่มขู่หรือว่ากดดันยังไงก็ตามนะคะเพราะว่าหลักๆเลยเขาจะใช้จิตวิทยาข่มขู่เราโน้มน้าวหรือส่งลิงก์ฝังมาแวร์มาหลอกดึงข้อมูลเพิ่มนะคะเขาบอกว่าให้เก็บหลักฐานทั้งภาพหน้าจอลิงก์โพสต์แล้วก็ข้อมูลบัญชีผู้โพสต
10: ์
9: จากนั้นก็กดรีพอร์ตเลยรายงานโพสต์และบัญชีในข้อหาละเมิดสิทธิ์สร้างความเกลียดชังปลอมแปลงเป็นบุคคลอื่นเพื่อให้ระบบลบโพสต์โดยเร็ว แล้วก็รีบแจ้งคนใกล้ชิดก่อนทันทีที่ทราบเรื่องนะคะเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเขาจะเข้าใจผิดว่าข้อความนั้นเป็นเรื่องจริงเสร็จปุ๊บคุณก็ไปแจ้งความนะคะพร้อมกับหลักฐานทั้งหมดนะคะก็เขาก็ย้ำนะคะว่าสิ่งที่มิตรต้องการมากที่สุดเลยก็คือการทำให้เราตกใจแล้วก็อับอายจากนั้นเราจะได้รีบติดต่อกลับ
10: ครับผมหลากหลายวิธีจริงๆเน
9: า
10: ะ
9: มากๆเลยอ่ะ
10: เท่าที่ฟังพี่ต้องอ่านมานี
9: ่
10: โอ้โหคือยิ่งนับวันไปก็ยิ่งคิดวิธีนู้นวิธีนี้เข้ามาให้เราแบบ
9: พอวิธีนี้มันผ่านไปแล้วพอใช้วิธีนี้เดี๋ยววนกลับมาใช้วิธีที่เคยใช้อีกแล้ว
10: ครับผมก็ช่วงนี้เศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีนะแล้วก็มีฟุตบอลโลกอีก
9: มันหลายสิ่งหลายอย่างแต่ก่อนน่าจะมีฟุตบอลโลกก็มีมิจฉาชีพแล้วนะ
10: เข้าใจเข้าใจ
9: ยิ่งมีช่วงนี้ยิ่งเข้าไปหนักเข้าไปใหญ
10: ่
9: นะคะเพราะฉะนั้นก็ออกมาเตือนภัยกันเนาะจะได้ระมัดระวังแล้วก็จะได้ตั้งสติทันว่าแบบเนาะ
10: บางทีต้องเอะใจก่
9: อ
10: นก่อนที่เราจะทำธุรกรรมอะไรไป
9: หรือแบบอาจจะเป็นคนโอนยากหน่อย
10: ก็ดีก็ดี
9: คุณโอนยากปะ
10: ยากสิ
9: รีบตอบเลยโอนยากด้วยมินี่ด้วยจ้าก
10: ลัวมิดกลัวมินจี
9: ้นะคะอ่ะช่วงหน้าเดี๋ยวเจอกันต้นชั่วโมงกลับมานะคะ Green
8: News โดย Amogen Gel แสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือก Amogen Gel ฉลากม่วง

0: าชั้นนำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
2: DJ Playlist 55 minutes DJ Paul

ชั่วโมงที่2นะครับ DJ Playlist แล้วก็ธีมของเราในวันนี้คือเพลงไหนที่คุณคิดถึงในวันที่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนแบบนี้1เพลงนี้คือเพลงที่ถูกขอเข้ามาเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับ

งร้องของสรัญญานะครับนี่คืออยู่นานๆได้ไหมพี่ก้อยนี่กำลังจะขึ้นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตของเราด้วยนะครับสำหรับ Remaster Concert นะครับเป็นคอนเสิร์ตที่ตั้งแต่ประกาศออกไปนี่ฟีดแบ็กค่อนข้างที่จะดีเหลือเกินนะครับเมื่อวานที่มาจัดแทน PU นี่คุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าเปิด2รอบได้ไหมคะกลัวจองรอบแรกไม่ทันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจองพร้อมกันก่อนในวันที่24กรกฎาคมนี้เวลา10โมงเช้าที่ Target Major นะครับเจอกับโอ้โหศิลปินปีลึกปีลึกนะครับเพลงรักต่างๆนะครับที่เราจะได้ยินนะครับไม่ว่าจะเป็นวงเฉลียงเฉพาะกิจนะครับเจอกับพี่ดีพี่แต่งพี่เจี๊ยบนะครับผมสาวๆๆนะครับเบิร์ดกับฮาร์ดตุ๊กวิยดาปั่นไพบุญเกียรตินะครับก้อยสรัญญาแล้วก็กบทรงสิทธิ์นั่นเองนะครับคอนเสิร์ตจะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่10ตุลาคมที่รอยัลพารากอนฮอลล์ซึ่งบัตรราคา 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 แล้วก็ 2,000 บาทด้วยนะครับผมย้ำอีกครั้งนึงนะครับจองบัตร24กรกฎาคม10โมงเช้าไทยทิเก็ตเมเจอร์เลยนะครับ

Request. โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีHide and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย Hide and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำ Parle Ligaloss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligaloss ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

นี่คืออีกหนึ่งศิลปินนะครับที่กำลังจะขึ้นรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตของเราด้วยพี่ปั่นไพบุญเกียรตินะครับผมกับซิงเกิลนี้รักนิรันดร์ขอบคุณมากๆเลยทุกๆข้อความที่ส่งเข้ามาช่วยกันเลือกเพลงในชั่วโมงนี้นะครับกับทีมของเรานะครับครึ้มฟ้าครึ้มฝนคุณนึกถึงเพลงอะไรนะครับส่งเพลงนี้ไว้เป็นเพลงสุดท้ายของชั่วโมงนี้แล้วเดี๋ยวชั่วโมงตอน 5:00 นฟังเพลงเพราะๆกันต่อเลือกกันได้นะครับแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับ Cover Night Live ของเรามีแจกบัตรแบบยกแก๊งใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนลงทะเบียนกันก่อนได้เลย A-Time.live/greenwave ครับ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Percess ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
3: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
4: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
5: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
6: You say

0: กมอล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: องหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
4: Smart Light On
3: นำทาง
4: Smart Turn Left
3: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
4: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
3: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
5: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
6: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอ่ะมา Index Living Mall ทีไรอ่ะทัดใจซะทุกชิ้น Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขา
5: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
7: ่วิธี Save Energy แบบ
8: สวัสดีครับผมเจ้านายจินเจตนะครับวิธีประหยัดพลังงานของผมเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเลยครับผมชอบฟังเพลงอยู่บ้านชอบแสงอบอุ่นเลยเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ทั้งหมดตั้งเวลาเปิดปิดผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยแล้วก็เลือกใช้ลำโพงที่กินไฟน้อยหรือถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้มันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ช่วยประหยัดพลังงานได้จริงนะครับ
7: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
9: Inspiration จากโออนุชิต
10: ถ้าถามว่าชีวิตที่ดีในแบบของโออนุชิตโอคิดว่าคืออะไรหลังจากนี
11: ้ไม่ทำให้คนรอบข้างเดือดร้อนเมื่อก่อนไม่ใช่อยากทำอะไรก็ทำอยากตอบอะไรก็ตอบสิ่งเหล่านั้นล้วนแต่ทำให้คนรอบข้างที่โอรับล้วนส่งผลกระทบไปด้วยโอพบว่าถ้าโอทำให้คนรอบข้างไม่เดือดร้อนโอจะมีความสุขมากนี่เป็นความคิดใหม่นะและอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ของเราต้องดูแลมันให้ดีโอเพิ่งพบว่าร่างกายไม่ใช่ของเราเราต้องดูแลมันอย่างดีนะ
10: ยิ่งต้องดูแลดีย
11: ิ่งต้องดูดีหนักขึ้นไปอีก
7: คร
11: ับ
7: Inspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM On Air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
12: วันหนึ่งคุณลาป่วยไม่ใช่วันหนึ่งปีหนึ่งคุณลาป่วยกันกี่วันคะ
13: ถามผมแล้ว
12: ใช่ค่ะถามคุณผู้ฟังด้วย
13: จำไม่ได้เลยจริง
12: ก็คือลาเยอะจนจำไม่ได้
13: อาจจะกลับไม่ทันเลยนี่ผมจะไปยังไงดีเนี่ย
12: เขาตอบไปว่าใช่หรือไม
13: ่จะตอบไงดีเนี
12: ่
13: ย
12: แต่ละบริษัทแต่ละออฟฟิศเขาก็จะมีแบบว่ากฎกติกาเงื่อนไขการลาป่วยลากิจลาแล้วแต่สารพัดลาใช่ไหม
13: ครับ
12: ที่เยอรมนีมีรายงานเขาบอกรัฐบาลเนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนนโยบายการลาป่วยครั้งใหญ่เลยนะนะคะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเลยแหละสำหรับประเทศที่เขาบอกว่าขึ้นชื่อเรื่องนโยบายที่เป็นมิตรต่อคนทำงานนะคะคือเขากำหนดให้พนักงานทุกคนน่ะต้องยื่นใบรับรองแพทย์ตั้งแต่วันแรกที่คุณหยุดงานเลยเพื่อแก้ปัญหาอัตราการลาป่วยที่สูงเกินไปคือนโยบายเดิมเขาบอกว่าพนักงานเนี่ยลาป่วยโดยยังได้รับค่าจ้างตามปกติได้นานถึง6สัปดาห์และถ้าพนักงานป่วยด้วยโรคอื่นหลังจากนั้นสิทธิ์การลาป่วยแบบได้เงินจ้าง6สัปดาห์ก็จะเริ่มนับ1ใหม่ซึ่งสิทธิ์นี้ยังไม่รวมถึงวันหยุดพักร้อนประจำปีอีก6สัปดาห์นะที่พนักงานส่วนใหญ่ได้รับอยู่แล้วนะคะงานนี้ประธานสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปแห่งเยอรมนีก็แสดงความกังวลนะคะว่าข้อบังคับที่ต้องใช้ใบรับรอง ของแพทย์แต่วันแรกที่ลาป่วยอ่ะโหมันกระทบต่อระบบสาธารณสุขของประเทศเหมือนกันนะเพราะว่ามันจะเป็นภาระที่เพิ่มขึ้นในเรื่องของการออกเอกสารแล้วก็มีจำนวนผู้ป่วยมาใช้บริการจากสถานรักษาพยาบาลสูงขึ้นไม่มีผลสำรวจด้วยนะของสื่อแท็บลอยด์ชื่อดังของเยอรมนีเขาบอกว่าแรงงานชาวเยอรมนีใช้สิทธิ์ลาป่วยเฉลี่ยสูงถึง 14.8 วันต่อปีนะคะคือทางนายกของเยอรมนีเขาบอกว่าไม่สามารถที่จะแบกรับความเสียเปรียบทางการแข่งขันที่เกิดจากการขาดงานเป็นเวลานานแบบนี้ได้อีกแล้วนะคะโดยเขายืนยันว่ามาตรการนี้มันมีความจำเป็นนะในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศซึ่งก็ลำบากลำบนกันมาตั้งแต่ช่วงโควิดละหลังจากนั้นเอ้ามาเจอสงครามอีกนะคะมันไม่ใช่แค่สงครามในตะวันออกกลางนะมันมีสงครามรัสเซียยูเครนด้วย
13: ยิงกันตลอดเวลาเลยนะ
12: นั่นแหละนะคะ
13: ครับผม
12: ตกลงลาปะ
13: เหมือนคุณล่อซื้อผมยังไงไม่รู
12: ้ล่อซื้อ
13: โปรดิวเซอร์ฟังอยู่นี
12: ่วีดีนะเขามีสติเขายังไม่ตอบ
13: ครูฟังบอกว่าไม่เคยค่ะไม่ป่วยเลยใช้แต่ลาพักร้อนค่ะ
12: อ๋อ
13: เก็บไว้ทำไม
12: สุขภาพเธอไม่ป่วยดีแล้วปะ
13: โอเคโอเคโอเค
12: ป่วยนี่หมายถึงป่วยจริงนะไม่ได้ป่วยกันเมื
13: อง
12: มันมีป่วยหลายแบบเหมือนกันนะ
13: ครับผม
12: ขอให้สุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วย
13: บอกผู้ฟังเหรอ
12: บอกตัวเองจ้าฉันป่วยทีฉันป่วยเยอะเลยจ้าส่งท้ายกันค่ะคุณผู้ฟังมีคนเคยบอกไว้นะคะว่าความรักที่ดีเนี่ยไม่ได้ทำให้เราเป็นคนอื่นแต่ทำให้เราได้กลับมาเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่มีความสุขมากกว่าเดิมเหมือนกับเรื่องราวของเอวาค่ะเอวาเป็นผู้หญิงที่ทุ่มเททั้งชีวิตให้กับความสำเร็จพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดนะคะพยายามเป็นคนเพียบพร้อมในสายตาคนรอบข้างพยายามพิสูจน์ว่าตัวเองเนี่ยคู่ควรกับรักที่มีอยู่แต่ยิ่งวิ่งไล่ตามความสมบูรณ์แบบมากเท่าไหร่กลับยิ่งห่างไกลจากความสุขของตัวเองมากขึ้นจนวันที่ปั้นนะคะซึ่งเป็นติวเตอร์หนุ่มธรรมดาคนหนึ่งก้าวเข้ามาในชีวิตตลอด4ตอนที่ผ่านมาคุณผู้ฟังเราได้เห็นรอยยิ้มความใกล้ชิดความห่วงใยแล้วก็เหตุการณ์ที่ทำให้ทั้งสองคนเริ่มรู้จักกันมากขึ้นแม้จะเริ่มต้นจากบทเรียนภาษาอังกฤษแต่ดูเหมือนว่าบทเรียนที่สำคัญกว่านั้นกำลังเกิดขึ้นในหัวใจของใครบางคนนะคะ
13: เร
12: ากำลังพูดถึงติวเตอร์ที่รักMy Tutor My Love ถ้าเกิดว่าใครที่พลาด4ตอนแรกไปนะคะอยากจะชวนให้คุณกลับไปเริ่มต้นเรื่องราวย้อนหลังได้ที่แอปวันดีเท่านั้นเพราะทุกความรู้สึกทุกจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ทุกเหตุการณ์ที่ทำให้เรื่องราวเดินมาถึงวันนี้นะคะดูย้อนหลังกันได้แบบเต็มอิ่มเลยแล้วก็ครบทุกโมเมนต์ชัดทุกความรู้สึกด้วยนะทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะคะก็ตามลุ้นกันต่อนะคะว่าเส้นทางระหว่างความสำเร็จในชีวิตกับความรู้สึกที่กำลังก่อตัวขึ้นในหัวใจเนี้ยสุดท้ายแล้วเอวาเธอจะเลือกเดินไปทางไหนกันแน่จ้า
13: อันแน่โอเค
12: ไปดูย้อนหลังได้นะคุณผู้ฟังห้ามพลาดไม่อยากพลาดเลยนะคะติวเทอร
13: ์ดูเอาเสียงบอกให้มันชัดเจนแบบนี้นะ
12: ติวเทอร์ที่รัก My Tutor My Love นะคะก็ดูย้อนหลังได้แล้ววันนี้นะทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นค่ะอยู่กันต่อพี่ปอช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาค่ะ
14: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแมคเคอเรลรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซุปเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

ั่วโมงที่3นะครับฟังเพลงพร้อมๆกันต่อกับผมปอครับที่นี่ Green Wave ด้วยและชั่วโมงนี้มีเรื่องราวของ Cover Night Live นะครับในการแจกบัตรยกแก๊งด้วยใครที่อยากจะร่วมสนุกลุ้นกันนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกับแล้วขอชื่อเพื่อนทั้งหมดนะครับที่จะไป6ที่นั่งกันด้วยนะครับก็คือเพื่อนทั้งหมด5คนใช่มั้ยรวมคุณเป็นอีก1คนก็คือ6คนด้วยนะครับส่งผ่านแอปพลิเคชัน A Time ฟังฟินให้หน่อยและเดี๋ยวประกาศผลผู้โชคดีกันนะครับ

0: จะเป็นอีกหนึ่งครั้งที่สนุกกันมากๆเลยนะครับ Perseus เจอกับ Wiz เอาเพลงนี้มา cover นะครับน่ารักน้อยลงหน่อยบรรยากาศของ Cover Night Live ของเรานี่แต่ละครั้งนี่สนุกสนานไม่แพ้กันในทุกๆครั้งเลยและเชื่อว่าครั้งนี้ก็น่าจะเต็มที่ไม่แพ้กันนะครับโบกี้ไลออนและก็ว่านวันวานกับ Cover Night Live Moonlight Lounge ของเรานั่นเองนะครับประกาศผลผู้โชคดีนะครับยินดีด้วยกับคุณชวินอุ่นพัฒน์นะครับพี่เนลูซี่โมซันแล้วก็หมอโอมนี่คือ6สมาชิกที่จะไปดู Cover Night Live ด้วยกันนะครับผม
1: ลองสักทีเธอสักทีเธอมาซักผ้าที่ Wash Express
2: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express
1: เสียงเพียวและออกเสียงเพียวหากเจ็บคอเมื่อไร
3: เสียงเพียวและออกเสียงเพียว
4: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
2: และอาหาร

0: โดย Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน
1: ขอบคุณมากๆนะครับผู้สนับสนุนในช่วง Smiley Request ของเรานะครับ Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสินครับ

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: คุณฟังครับผมห้ามพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงินล้านนะครับแจกหนักครั้งสุดท้ายรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทนะครับกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทแล้วก็แจกไปแล้ว2ครั้งนะครับครั้งที่1ในวันที่16พฤษภาคม2569นะครับรางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทครั้งที่2เมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมานะครับรางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทนะครับแล้วก็โอกาสลุ้นรางวัลครั้งสุดท้ายในครั้งที่3นะครับในวันที่16กรกฎาคม2569นะครับรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทนะครับรางวัลละ10ล้านบาทเนี่ยจำนวน7รางวัลนี่คือรางวัลของคนชอบออมนะครับที่ช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายและยังได้สิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่นะครับลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มและลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีที่ยังไม่ครบอายุทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิตอลนะครับผมยิ่งซื้อมากโอกาสลุ้นยิ่งมากนะครับนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดที่สำคัญนะครับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลแบบเต็มๆไม่เสียภาษีมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองทางแอปพลิเคชัน MyMo ได้เลยนะครับวันนี้ถึง15กรกฎาคม2569เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับ
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการ์เร็ต
3: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
4: Lactazone งาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่า Lactazone ผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0% กับเลคเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้ 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเลคเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน

0: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
1: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
0: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
2: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
0: เด็กทานได้ใช่ไหม
2: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Market
1: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
3: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Lovely ล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

ิงเกิลจาก No One Else ครับแค่มีเธอให้รักกันนับเป็นโชคดีของฉันดูจากเรดาร์นะก็การพยากรณ์อากาศของเย็นนี้ในกรุงเทพมหานครของเราดูเหมือนท้องฟ้าจะปลอดโปร่งมากๆนะครับผมแล้วก็ไม่มีเมฆฝนเลยสักก้อนสำหรับค่ำคืนนี้ถือเป็นวันศุกร์ต้นเดือนที่โอ้โหสดใสจริงๆเลยทีเดียวนะครับทิ้งท้ายแล้วสำหรับชั่วโมงนี้นะครับงานจาก The Parkinson และก็ซิงเกิลที่มีชื่อว่า Only Fan ชั่วโมงหน้าลุยกันต่อแล้วก็มี Drive You Home สิทธิ์เติมน้ำมันมูลค่า 1,000 บาทรออยู่ด้วย

0: ยรวยรวย
1: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบบึ้มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป Mymo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: ดี
5: คุณมีกินหืนไหม
4: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
3: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็ม
7: ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
3: เขียวมันเต็มเม็ด
7: จากไรทิพย์

0: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
1: ่สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innovic
2: ฮะอินอะไรนะ
1: Innovic ครับ

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: แหมส่องเก่งส่องทุกเรื่องเลยนะ
1: ก็ส่องเก่งจริงๆแหละครับเพราะเราคือโรงพยาบาลสินแพทย์เราส่องเพื่อให้คุณสบายใจส่องจนรู้ว่าคุณป่วยเป็นอะไรส่องจนผ่าตัดสำเร็จแผลเล็กฟื้นตัวไวส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ส่องกล้องเร็วรู้ไวแก้ไขทันที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
0: ส่องกล้องที่ไหนนะคะขออีกที
1: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ

0: หุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
2: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
3: ้ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
4: ใช้ ReB Fort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้
5: เวลา18นาฬิกา

0: ดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
1: เวลาของกรีนอัปเดตติดตามด้วยกันนะคะกับดินสุทินาทองชื่นที่กรุงนิวเดลีอินเดียก็มีการประกาศหลายมาตรการเลยนะคะเพื่อลดมลพิษทางอากาศในช่วงหน้าหนาวค่ะซึ่งเร็วกว่าฤดูปกติเป็นเวลาหลายเดือนซึ่งมาตรการควบคุมใหม่จะมีผลบังคับใช้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนจนถึง28กุมภาพันธ์โดยไม่คำนึงถึงระดับ AQI ซึ่งก็รวมถึงการเพิ่มค่าจอดรถเป็น2เท่าเพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวกำหนดเวลาทำการที่สำนักงานรัฐบาลทุกแห่งให้เหลื่อมกันแล้วก็ห้ามก่อสร้างกลางแจ้งทั้งหมดยกเว้นโครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะที่จำเป็นระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง31มกราคมหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งหมดจะต้องดำเนินการโดยมีพนักงานครึ่งนึงมาทำงานที่ออฟฟิศแล้วก็อีกครึ่งนึงทำงานจากที่บ้านคนที่ฝ่าฝืนก็จะถูกลงโทษรวมไปถึงการดำเนินคดีด้วยค่ะรอบหน้าเรายังติดตามด้วยกันต่อเดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมานะคะGreen
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพย์พิยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออกเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลย

ิมกันล่าสุดจากฟรีแฮนด์นี่คือเมื่อถูกค้นพบนะครับน้ำเต็มแก้วจากไดเอนโดฟินแล้วก็อย่าไปเสียน้ำตาจากคริสติน่าอากิล่า3เพลงเริ่มต้นชั่วโมงสุดท้ายนะครับผม6โมงเย็น13นาทีที่นี่ Greenwave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆกับผมปอด้วยนะครับผู้ฟังครับชั่วโมงนี้อย่างที่บอกกันนะครับ Drive You Home ส่งคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยเรามีสิทธิ์เติมน้ำมันมูลค่า 1,000 บาทมามอบให้ด้วยแล้วก็1เพลงเปิดให้อย่างรวดเร็วเลยนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกับแล้วก็1เพลงที่คุณอยากจะได้ยินส่งผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินคนละ1ข้อความพอนะครับผม

0: โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์ X Octane 99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลย
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions and think why.
5: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
6: That's how we learn to think for ourselves.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
7: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
8: อัมพลฟู้ดส์

0: ุขภาพ
1: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: Parlay
1: สอบตกเรื่องความรู้ยังมีโอกาสแก้ใหม่แต่ถ้าสอบตกเรื่องความเชื่อใจให้โอกาสไปก็ไร้ค่าออกจากกลุ่มคำลวงที่คลับ Friday พูดเหมือนจำทำเหมือนเดิมแล้วแชร์เรื่องราวของคุณมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage วันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟิน
2: Drive you home โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์ X Octane 99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลย

จะ So After Six นะครับนี่คือก้อนหินละเมอแล้วก็ก่อนหน้านี้พี่แหวนทิติมากับเรามีเราเป็นเย็นวันศุกร์ที่ค่อนข้างจะสดใสกันเลยทีเดียวนะครับผมทั้งข้อความทั้งอากาศด้วยนะฮะดูเหมือนว่าวันนี้เราจะได้เห็นแสงแดดพระอาทิตย์ตกดินกันหลังจากที่ไม่ได้เห็นมาหลายวันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามีฝนตกนั่นเองเดี๋ยวพักกันสั้นๆแป๊บเดียวคุณผู้ฟังครับกลับมาช่วงหน้า Drive You Home ส่งคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยรอคุณผู้ฟังอยู่ด้วยฮะ

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: Is that good?

ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่ง

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบดีบี
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบดีบี
4: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้
5: Cover Night Live Moonlight Lounge
4: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพว่านวัน

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียวใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: Drive you home
1: โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพย์ยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออกเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลย
4: Drive to Home ส่งคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยครับผมซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออกเทน99แรงสุดในไทยที่ปั๊มปตท.นะครับฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างที่ฟิตออโต้นั่นเองสวัสดีครับคุณปุ๊กครับ
5: สวัสดีค่ะพ
4: ี่
5: ปอ
4: ต้อนรับก็สู่ Green Wave นะครับผมวันนี้เป็นหนึ่งข้อความที่ถูกเลือกครับผมรู้สึกยังไงบ้างเอ่ย
5: ดีใจมากเลยค
4: ่
5: ะ
4: โอ้โหดีใจจะสุดเสียงเลยทีนี้กำลังเดินทางไปไหนหรือเปล่าครับผมกลับบ้านอยู่หรือเปล่าคุณปุ๊ก
5: ใช่ค่ะกลับบ้านที่สมุทรปราการค่ะพี่ป
4: อรถติดกว่าเดิมไหมครับผมสำหรับวันศุกร์วันนี
5: ้ถึงรถจะติดแต่ได้แบบนี้ก็คือแบบว่าดีมากเลยค่ะพี่ปอยืนใจสุดๆเลย
4: ยินดีด้วยนะครับผมสิทธิ์เติมน้ำมันมูลค่า 1,000 บาทแล้วก็1เพลงเลือกเพลงอะไรดีครับ
5: หมอน2ใบกับใจเหงาๆของพี่ไอค่ะ
4: ได้เลยเดี๋ยวปอเปิดให้นะขอบคุณมากๆในการร่วมสนุกด้วยนะคุณปุ๊กนะ
5: ขอบคุณมากค่ะพี่ปอ
4: สวัสดีครับขอบคุณทุกๆข้อความด้วยนะครับที่ส่งมาร่วมสนุกกันถ้าพลาดไปก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวลุ้นกันต่อตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยนะครับผมหมดเวลาของปอแล้วสำหรับวันนี้อยู่กันมาตั้งแต่บ่าย3จนถึงตอนนี้6โมงกับอีก45นาทีแล้วคุณผู้ฟังครับผมดูเหมือนการจราจรค่อนข้างที่จะสาหัสนิดหน่อยนะครับสำหรับวันศุกร์ต้นเดือนโดยเฉพาะแถวนนทบุรีที่มีห้างใหญ่เปิดใหม่ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับใจเย็นๆกับเพลงเพราะๆไปแล้วกันเจอกันใหม่วันจันทร์วันนี้สวัสดีครับ

0: วินเวฟเพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและรายการส
3: ุด1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
4: ้น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลย Super Power X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
5: เร่งรีบตองนี
6: ้เกสรบัวหลวง
5: ดอกสารพี
6: ดอกพิกุล
5: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
7: ให้ทุกๆครั้งที่คุณสตาร์รถเป็นการเริ่มต้นสิ่งดีๆเสริมความเป็นสิริมงคลให้ก้าวแรกของทุกวันด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.ประมูลเลขสวยที่เหมาะกับคุณคลิกเลย www.ทะเบียนรถ.com นอกจากได้เลขที่ถูกใจเงินประมูลของคุณยังได้ส่งต่อความช่วยเหลือคืนสู่สังคมและร่วมสร้างถนนที่ปลอดภัยไปด้วยกันกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมาร่วมประมูลกับเรา

อันเจ็บคอโพโพลิสเมาส์สเปรย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโพโพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ

0: ้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
2: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
3: เจ็บคอ
2: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
4: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกความ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
3: เจ็บคอ
2: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
5: inspiration จากโออนุชิต
6: ถ้าถามว่าชีวิตที่ดีในแบบของโออนุชิตโอคิดว่าคืออะไรหลังจากนี
7: ้ไม่ทำให้คนรอบข้างเดือดร้อนเมื่อก่อนไม่ใช่อยากทำอะไรก็ทำอยากตอบอะไรก็ตอบสิ่งเหล่านั้นล้วนแต่ทำให้คนรอบข้างที่โอรับล้วนส่งผลกระทบไปด้วยโอพบว่าถ้าโอทำให้คนรอบข้างไม่เดือดร้อนโอจะมีความสุขมากนี่เป็นความคิดใหม่นะและอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ของเราต้องดูแลมันให้ดีโอเพิ่งพบว่าร่างกายไม่ใช่ของเราเราต้องดูแลมันอย่างดีนะ
6: ยิ่งต้องดูแลดีย
7: ิ่งต้องดูดีหนักขึ้นไปอีก
5: Inspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
8: เวลาของ Green News นะคะติดตามกันต่อกับดินสุทินาทองชื่นกรมศุลกากรของมาเลเซียเขาเปิดข้อมูลนะคะช่วงระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถสกัดเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติได้หลายเครือข่ายพร้อมกับยึดยาเสพติดรวมประมาณ 4.8 ตันมูลค่าราวๆ300ล้านริงกิตนะคะก็ประมาณ 2,400 กว่าล้านบาทจากปฏิบัติการ5ครั้งครั้งใหญ่สุดก็คือเมื่อวันที่15มิถุนายนค่ะเจ้าหน้าที่ได้ไปตรวจค้นตู้คอนเทนเนอร์ที่ท่าเรือเวสต์พอร์ตนะคะในเมืองพอร์ตกลางพบเฮโรอีนในรูปของเหลวน้ำหนักประมาณ 3.4 ตันมูลค่าเกือบ170ล้านริงกิตซุกซ่อนอยู่ในซองเครื่องดื่มแบบซองมากกว่า 18,800 ซองค่ะซึ่งเชื่อว่าถูกลำเลียงมาจากภูมิภาคเอเชียตะวันตกปลายทางก็คือออสเตรเลียโดยมีการสำแดงเท็จนะคะว่าเป็นอาหารบรรจุหีบห่อสบู่ผงซักฟอกแล้วก็เจลใส่ผมด้วยค่ะรอบหน้าเดี๋ยวติดตามด้วยกันเหมือนเดิมต้นชั่วโมงเจอกันนะคะ
5: Green News. โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: ณ
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

เรียกว่าตามกันไปข้ามภพข้ามชาติกันเลยทีเดียวนะครับทุ่ม10นาทีอยู่กับเฟียสที่นี่ Greenwave 106.5 FM ด้วยนะครับกราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านที่ติดตามฟัง Greenwave มาตลอดด้วยวันนี้พิเศษหน่อยนะฮะฟัง Greenwave กันไปยาวๆเดี๋ยวมีบัตรมาแจกด้วยคอนเสิร์ตโบกี้ไลออนกับว่านวานแจกแบบ6ใบรวดเลยใครยังไม่ลงทะเบียนนะครับรีบเข้าไปลงทะเบียนกันก่อน

0: ่อนชื่นจริงเนี่ยนะได้ยินแค่คำว่าดอกไม้ก็รู้สึกแบบเออมันดูฟิลดีจังเพลงนี้จากพี่บอยก็เสียพงครับทักทายชลบุรีด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าวันนี้คงเอนจอยได้ข่าวว่าเมื่อเช้าน้ำมันลดราคาอยู่ใช่ไหมเสาร์อาทิตย์นี้คงได้พักผ่อนกันนะครับสบายสบายกันนะสำหรับคนที่ได้หยุดนะแล้วก็ใครที่ไม่ได้หยุดไม่เป็นไรนะครับเรามีกรีนเวฟอยู่เป็นเพื่อนมีเพลงให้ฟังกันยาวๆในช่วงเสาร์อาทิตย์ด้วยวันนี้คิดถึงเพลงไหนส่งเพลงที่คุณคิดถึงฝากกันเข้ามาได้ผ่านแอปพลิเคชันนะครับ
1: ก่อน

พี่ป๊อตแล้วก็โมเดิร์นด็อกสมชื่อที่เป็นโมเดิร์นด็อกนะครับเพราะนำความแบบล้ำสมัยมาก่อนการจริงสมัยก่อนนักร้องเพลงร็อกก็จะร้องแบบเท่ๆแบบนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยหรือจะเป็นแบบหนักๆไปเลยนะครับหรือเป็นวากไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าพี่ป๊อตก็จะร้องเป็นแบบย้อยๆหน่อยแบบมีซาวมีการลากมีการสไตล์ของตัวเองก็เลยแบบโอ้คือซิกเนเจอร์ชัดเจนมากมาฟังเพลงร้องในยุคปัจจุบันกันบ้างFreehand นะครับหลายคนรู้จักกันแล้วกับเพลงเมื่อถูกค้นพบนะครับเพลงนี้คืออีกเพลงนึงที่อยากให้หลายคนรู้จักเพราะว่าเพลงนี้ก็ดี MV ก็ดีเหมือนกันดวงอาทิตย์ตกเหมาะกับบรรยากาศ

ที่หึงเพลงนี้จากซีรีส์ฟูนะครับมีคนฝากเข้ามานะหาอีกเพลงนึงแต่ว่าเพลงนั้นเฟซหาไม่เจอเลยเปิดเพลงนี้ให้ก็แล้วกันนะครับไม่ได้ขี้หึงอย่างเดียวเราขี้ห่วงด้วยนะโดยเฉพาะทรัพยากรของประเทศไทยนะครับซึ่งน่าสนใจมากนะข่าวเอาไปเปรียบเทียบว่าถ้าทับลานกับแลนบริดจ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นโปรเจกต์แบบเสร็จสมบูรณ์ขึ้นมาจริงอันไหนจะกระทบป่ามากกว่ากันหรือว่าจะเสียป่าไปมากกว่ากันนะครับคือถ้าเกิดว่าเสียแล้วก็แลกกลับมาแล้วมันมีความคุ้มค่าอันนี้น่าสนใจแต่ถ้าเกิดเสียแล้วก็การันตีไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็ต้องดูกันอีกทีนึงนะครับเขาคำนวณกันคร่าวๆบอกว่าถ้าเกิดว่าโครงการของทับลานมีการเวนคืนที่จัดที่อะไรอย่างเงี้ยให้เรียบร้อยแล้วจัดพื้นที่กันใหม่แล้วเนี่ยน่าจะกระทบอย่างน้อยพื้นที่ป่าประมาณ 250,000 ไร่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแลนบริดจ์จะกระทบพื้นที่ป่าแล้วก็เขตอนุรักษ์ประมาณ 1,773,000 กว่าไร่น่าคิดนะครับชวนทุกคนไปใส่ใจกันอยู่เรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอละกัน

ทักทายคุณผู้ฟังที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วก็เร็วๆนี้นี่ได้ยินว่ามีพายุเข้ามาจากทางฝั่งฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็น่าจะมุ่งหน้ามาทางเซาท์อีสเอเชียแถวๆนี้เดี๋ยวบ้านเราน่าจะได้รับผลกระทบเรื่องของฝนไม่มากก็หน่อยนะครับมีข้อความนึงส่งเข้ามาบอกว่าทักทายไม่ได้เข้ามาทักทายหลายวันแล้วคุณแม่เพิ่งผ่าตัดปอดเสร็จตอนนี้พักฟื้นปลอดภัยดีแล้วจ้าดีด้วยนะครับฝากความคิดถึงแล้วก็ความห่วงใยถึงคุณแม่ด้วยนะครับส่วนตอนนี้มีคอนเสิร์ตนึงที่มาบอกกันก่อนเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกนะแล้วตอนจองบัตรไม่ได้แล้วแบบมางงแงไม่ได้นะจะบอกว่าวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้นะครับเรามีคอนเสิร์ตรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตซึ่งเป็นคอนเสิร์ตที่มีแบบตัวท็อปทั้งนั้นเลยที่คุณคิดถึงไม่ได้ขึ้นเวทีกันบ่อยครับอย่างเบิร์ดกับฮาร์ดนะครับพี่ตุ้ยดาปั่นไพบุญเกียรตินะครับก้อยสรัญญากบทรงศิษย์พี่ดีพี่แต่งพี่เจี๊ยบครับเป็นเฉลียงเฉพาะกิจนะครับรวมทั้งนี่สาวสาวด้วยจองบัตรวันที่24กรกฎาคมที่ไทยทิเก็ตมีเจอร์ตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปจองให้ทันนะ

0: พลงที่ดังมากๆอยู่แล้วเพราะวงทำไว้ดีนะครับพอไปประกอบภาพยนตร์กวนเหมือนหอยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับเพลงนี้ยินดีที่ไม่รู้จักทิ้งท้ายกันในช่วงนี้นะครับ
1: Good news
0: Good News ในช่วงนี้นะครับเราดูไลฟ์สไตล์ของคนสมัยนี้ก็จะมีเทรนด์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเทรนด์เรื่องสุขภาพการเงินการงานอนาคตหรือแม้แต่เรื่องของการเกษียณก็ตามนะครับแต่บางคนนี่วางแผนเกษียณตั้งแต่อายุสักแบบเริ่มทำงานเลยก็มี23-24ก็เริ่มคิดเรื่องนี้กันแล้วนะครับแต่ว่าต่อให้มีการวางแผนกันมาสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าการใช้ชีวิตบางทีเนี่ยมันไม่ได้ราบรื่นอย่างที่เราคิดนะครับบางเรื่องมันอาจจะไม่สมาร์ทตามแผนที่เราวางเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้นะครับบางเรื่องตั้งตัวไม่ทันจริงๆก็เป็นเรื่องจริงของชีวิตนะครับทำให้แผนพังบางทีทำให้เราเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเริ่มไม่มั่นใจในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวเราหรือสมาชิกในครอบครัวก็ตามนะครับซึ่งจะบอกเลยว่าการมีประกันชีวิตนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากครับมันเป็นการเพิ่มความมั่นคงในการวางแผนให้กับเราเพิ่มแบบทำให้เรารู้สึกว่าสบายใจมากขึ้นในการใช้ชีวิตเนาะแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นมากขึ้นมันเหมือนเป็นคือถ้าชีวิตเรามีแพลน A ใช่ไหมประกันก็จะเป็นแพลน B แพลน C ที่คอยช่วยซัพพอร์ตเราทำให้เรารู้สึกว่าถึงมีอะไรเกิดขึ้นก็ยังมีตัวซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังนะครับนี่เลยนะครับกับ Samsung ประกันชีวิตประกันที่คิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อชีวิตคุณครับให้คุณใช้ชีวิตอย่างมั่นใจในทุกช่วงเวลาด้วย Smart Advanced Protection Analysis นะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคนช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของคุณโดยเฉพาะเลยทำให้แมทช์กับความคุ้มครองได้ตรงใจคุณมากที่สุดสมาร์ททุกโมเมนต์ครับกับ Samsung ประกันชีวิต
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: เห็นน้องหมอพูดเรื่องตาแห้งพี่ก็นึกขึ้นมาได้ว่าเรามีน้ำตาเทียมนี่นาอยากรู้ว่าใน1วันเนี่ยเราหยอดน้ำตาเทียมได้บ่อยแค่ไหนจ๊ะ
4: ต้องดูประเภทที่พี่อ้อยใช้ค่ะถ้าเป็นแบบขวดใหญ่จะมีกลุ่มสารกันเสียเปิดแล้วอยู่ได้นาน1เดือนแนะนำว่าไม่ควรหยอดเกินวันละ 4-5 ครั้งค่ะเพราะถ้าหยอดบ่อยจนเกินไปสารกันเสียเหล่านั้นจะสะสมจนกลับมาทำร้ายผิวของกระจกตาทำให้ระคายเคืองและตาแห้งหนักกว่าเดิมค่ะแต่ถ้าเป็นแบบหลอดเล็กแบบบิดหัวเปิดที่ต้องใช้ให้หมดภายใน24ชั่วโมงกลุ่มนี้ไม่มีสารกันเสียสามารถหยอดได้บ่อยตามที่ต้องการทุก 1-2 ชั่วโมงได้เลยค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
5: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร
7: ์ Green Morning Show
5: โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
8: Close up shot
4: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: โอมอล10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: Close up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: ที่ที่มีคนอยู่จะมีถนนมีโรคร้ายจะมีโรงพยาบาลขาดการศึกษาจะมีโรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเรานำส่งรายได้ให้รัฐนำไปพัฒนาที่ที่ต้องมีให้มีขอบคุณผู้ซื้อทุกคนที่เป็นผู้ให้กับประเทศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราษฎรเสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรม
4: อวสานไหมวัยกลางคนวัยที่มีนัดหาหมอแต่พ่อแม่อยากให้พาไปเยี่ยมญาติในขณะที่ลูกร้องไห้และเพื่อนขอยืมเงินพร้อมๆกับแฟนถามเรื่องซื้อบ้านใหม่เฮ้ย Midlife United Podcast รวมใจวัยกลางคนกับเรื่องกังวลที่รุมเร้า3พิธีกรเผือกอาร์ตโบและแขกรับเชิญแชร์ความเห็นผ่าน3หัวข้อที่คนวัยนี้คุยกัน EP 9เมื่อโหมงานหนักจนเจอ Midlife Crisis กับพี่วิชัย Salmon House ดูพร้อมกัน4กรกฎาคมนี้ 1:00 นตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนวัยกลางคนโดด Match คนที่ใช่ Match งานที่ชอบด้วย AI จาก Jobs ดีบายซี

0: นี่ก็เดือนกรกฎาคมแล้วแล้วเธอล่ะกะรักหรือกะลาจีบจนเกือบได้ครบสุดท้ายจบที่คำว่าเพื่อนแต่ไม่เป็นไรหรอกวันที่โลกใจร้ายแต่เพลงดีๆยังมีความหมายเสมอเปิด Music Day ฟังเพลงเพราะตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
1: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดี

0: ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่
1: 97
0: ยังแรงไม่พอ
1: เพิ่มเป็น98
0: ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
2: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอ
3: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
4: เจ็บคอ
3: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
2: คาเมโลซีคาเมโลซาน
5: พาช่างภาพพาไปมู
6: ชวนขอพรขอความมั่งคั่งกับเทพแห่งทรัพย์ท้าวเวสสุวรรณนาเทพนาเทวดาในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube Airtime ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
7: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Togetherกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
2: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอ
3: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
4: เจ็บคอ
3: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
2: คาเมโลซีคาเมโลซาน
8: วิธีเซฟเอเนจีแบบ
9: สวัสดีครับผมบูพงศ์ธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น power bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
8: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ Green News โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
10: เวลากับ Green News นะคะตามฟังกันต่อกับดิฉันสุทินาทองชื่นผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางสหรัฐได้ปฏิเสธคำร้องของ Meta Platforms ที่พยายามขอให้ศาลยกฟ้องในคดีที่อัยการสูงสุดจาก29รัฐของสหรัฐรวมตัวกันยื่นฟ้องโดยกล่าวหาว่า Meta จงใจออกแบบแพลตฟอร์ม Facebook แล้วก็ Instagram ให้เด็กเกิดอาการเสพติดและเจตนาปกปิดข้อมูลด้านอันตรายไม่ให้สาธารณชนรับรู้นอกจากนี้ Meta ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายในส่วนของการแจ้งเตือนและการขอความยินยอมจากผู้ปกครองพร้อมทั้งมีคำพิพากษาโดยสรุปนะคะให้ทางกลุ่มรัฐต่างๆเป็นฝ่ายชนะในประเด็นนี้ทันทีค่ะเรายังเจอกันอยู่ค่ะคุณผู้ฟังเวลาของ Green News เดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้ากลับมานะคะ
8: Green News โดยอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
11: ทั่วประเทศ
12: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
13: DJ Playlist 55 Minutes DJ Fiat

0: พลงนี้ขึ้นใจจากหนูนิวนะครับถ้าเกิดว่าใครที่เป็นแฟนเพลงหรือว่าเป็นแฟนของหนูนิวก็สามารถตามไปเชียร์ไปให้กำลังใจหนูนิวได้ใน Rookie Stevos ด้วยหนูนิวไม่ได้ขึ้นคนเดียวนะครับไปกับแจ็คกี้จากเรนด้วยนะครับมีมาร์คคริสแล้วก็คอปเปอร์จากบัสนะฮะเก่งฮาริสมีต้าอู๋พิทยามีวอวรรณรัตน์ด้วยนะครับซึ่งคอนเสิร์ตนี้เนี่ยคือแต่ละคนนี่ก็คือแบบขั้นเทพความสามารถก็คือเยอะมากแล้วก็แต่ละคนนี่คือน่ารักสุดๆคิ้วสุดๆนะครับแล้วก็คือถือว่าเป็นศิลปินรุ่นใหม่ที่ครบเครื่องมากๆจริงๆนะครับเขาจะไปเจอกันในคอนเสิร์ตนี้เสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live นะครับใครที่สนใจตามไปดูบัตรกันได้นะครับจองทางไทย ticketmaker.com รีบเข้าไปดูเพราะบางราคานี่ก็เริ่มหมดแล้ว
1: โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีHide and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย Hide and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำ Parle Rigolos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Rigolos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
0: Your request วันนี้มีคนฝากเพลงนี้เข้ามาจากสแตมป์นะครับซึ่งเพลงนี้ไม่ได้เล่นนานแล้วเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเรามานั่งคำนวณชีวิตเราดีๆบางทีเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วคนเรามีอายุประมาณแค่ 20,000 วันเท่านั้นเองเพียงแต่ว่าตลอดทั้งชีวิตที่เราใช้มาเนี่ยเราหมดไปกับเรื่องอะไรบ้างหมดไปกับการดูแลตัวเองหรือเปล่าหรือว่าดูแลคนรอบข้างหรือการวิ่งตามหาความฝันหรือว่าอื่นๆใดๆแล้วแต่ว่าเราดีไซน์ชีวิตว่าเรารู้สึกว่าเออชีวิตที่มีความสุขมันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วแต่สูตรของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับมันวิ่งตามกันไม่ได้แต่ลองฟังเพลงนี้ดูครับดูซิว่ามันจะสะท้อนชีวิตของคุณหรือเปล่า

0: DJ playlist 55 minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Message ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอป
2: เดี๋ยวเราทิ้งท้ายกันอีกสักเพลงหนึ่งแล้วเราพักฟังข่าวสักครู่หนึ่งนะครับชั่วโมงหน้ากลับมาเรามีเรื่องตื่นเต้นมาฝากเพราะว่าเราจะแจกบัตรคอนเสิร์ตตั้ง6ใบใครที่ลงทะเบียนแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวรอฟังสัญญาณ

0: ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
1: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
0: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
2: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
0: เด็กทานได้ใช่ไหม
2: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
3: ีโอกาสมีโอกาสแล้วในบ้านต้องมีโอกาสอาหารน่าพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกาส
4: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้ Mio Go สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
5: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
6: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอ่ะมา Index Living More ทีไรอ่ะทัดใจทุกชิ้น Index Clearance Sale ลด Clear Stock สูงสุด 70% Furnitureก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขา
5: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
7: ่ A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮาริสแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
8: Inspiration จากโออนุชิต
9: ถ้าถามว่าชีวิตที่ดีในแบบของโออนุชิตโอคิดว่าคืออะไรหลังจากนี
10: ้ไม่ทำให้คนรอบข้างเดือดร้อนเมื่อก่อนไม่ใช่อยากทำอะไรก็ทำอยากตอบอะไรก็ตอบสิ่งเหล่านั้นล้วนแต่ทำให้คนรอบข้างที่โอรักล้วนส่งผลกระทบไปด้วยโอพบว่าถ้าโอทำให้คนรอบข้างไม่เดือดร้อนโอจะมีความสุขมากนี่เป็นความคิดใหม่นะและอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ของเราต้องดูแลมันให้ดีโอเพิ่งพบว่าร่างกายไม่ใช่ของเราเราต้องดูแลมันอย่างดีนะ
9: ยิ่งต้องดูแลดีย
10: ิ่งต้องดูดีหนักขึ้นไปอีก
8: Inspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
11: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ด้วยนะคะองค์การอนามัยโลกค่ะมาประกาศนะคะว่าการระบาดของเชื้อไวรัสฮันต้าที่เชื่อมโยงกับเรือสำราญ MV Hondius สิ้นสุดลงแล้วค่ะเนื่องจากผู้ที่สัมผัสรายสุดท้ายกักตัวครบกำหนดและผลตรวจเป็นลบแล้วก็เดินทางกลับบ้านแล้วหน่วยงานสาธารณสุขใน33ประเทศและดินแดนได้ติดตามผู้สัมผัสโรคมากกว่า650รายไม่มีรายงานคนติดเชื้อเพิ่มตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมซึ่งการระบาดในครั้งนี้นะคะก็ทำให้มีคนติดเชื้อ13รายเสียชีวิต3รายค่ะซึ่งองค์การอนามัยโลกบอกว่าจะยังคงทำงานต่อไปนะคะเพื่อทำความเข้าใจการระบาดและตัวไวรัสนอกจากนี้ยังมีการประสานงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ21ประเทศเพื่อที่จะทำความเข้าใจการพัฒนาของโรคซึ่งจะสนับสนุนการพัฒนาวิธีวินิจฉัยรักษาแล้วก็เรื่องของวัคซีนสำหรับการระบาดในอนาคตค่ะต้นชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเราติดตามกันต่อกับเวลาของ Green Update นะคะ
8: Green News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแมคเคอเรลรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซุปเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ

0: 60 Miles ครับเพลงนี้หากฉันตายแล้วก่อนหน้านี้มีเพลงจาก Paradox ด้วยนะครับคิดถึงไม่ไหวมีเพลงจากปามีด้วย Neon ครับ 3:21 นแล้วชั่วโมงนี้เราฟังเพลงพอแล้วเราเอาตั๋วคอนเสิร์ตไปดูคอนเสิร์ตกันดีกว่า
1: Covernight โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
2: เข้มมาที่ว่า
1: ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
3: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
0: เนื่องจากว่าคืนนี้เราจะแจกแบบพิเศษมากๆเลยนะครับจะเป็นการแจกตั๋วคอนเสิร์ต Moonlight Lounge นะครับเป็น Covernight ครั้งที่เราได้เจอกับว่านวันวานแล้วก็โบกี้ไลออนนะครับจะเป็นการแจก6ที่นั่งติดกันเลยเพราะฉะนั้นใครที่ลงทะเบียนแล้วที่ atime.live/greenwave นะครับหลายคนบอกว่าพอยต์ไม่พอทำไงดีไม่เป็นไรอันนี้ไม่ต้องใช้พอยต์อันนี้แจกเลยนะครับให้6ใบเลยนะครับกติกาง่ายๆเลยนะครับก็คือขอคนที่ไม่เคยดู Covernight มาก่อนเลยนะครับขอหน้าใหม่จริงๆนะเพราะหลายคนเนี่ยไปดูหลายครั้งแล้วบางคนเพิ่งไปดูครั้งล่าสุดมาอะไรอย่างนี้นะครับเปิดโอกาสให้เพื่อนๆคนอื่นๆได้ไปดูคอนเสิร์ตกันบ้างนะครับเป็นการแบ่งปันกันนะเพราะอันนี้มันเป็นล็อตใหญ่จริงๆนะครับก็ให้พิมพ์ชื่อเล่นมานะครับชื่อเล่นของคุณนั่นแหละตามด้วยชื่อเล่นเพื่อนอีก5ชื่อครับและตามด้วยเบอร์โทรกลับของคุณเราจะได้โทรติดต่อกลับไปได้หยิบเพลงจาก Room 39แล้วก็ The Toys ครับตอนที่เขามาคอลับกันนะครับว่าในครั้งหนึ่งแล้ววันนั้นหยิบเพลงของซาซ่าเพลงนี้มาคัฟเวอร์ครับ

0: 爱你。
1: ภาษาจีนจะไม่เป๊ะได้ไงครับก็ครั้งหนึ่งโตเคยไปโกอินเตอร์ด้วยแล้วก็ต้องไปออกเพลงเป็นภาษาจีนด้วยนะครับทั้งที่เล่นเปียโนก็ดีอยู่แล้วยังได้ภาษาเข้าไปอีกนะครับก็เป็นการสื่อสารงานศิลปะเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับส่งข้ามไปประเทศอื่นๆเลยมีข้อความจากคุณปูส่งเข้ามาด้วยบอกว่าคืนนี้ยินดีกับคนที่ไม่เคยไปดูคาร์บอนไนท์มาก่อนด้วยนะคะว่าจะได้ไปดูคอนเสิร์ตในคราวนี้เพราะว่าสนุกมากแล้วก็ทีมงานน่ารักมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับหลายคนที่เข้าใจจะได้แบ่งปันกันนะครับเคยมีประสบการณ์ไปดูคาร์บอนไนท์แล้วคนอื่นจะได้มีโอกาสไปบ้างนะครับมีบางข้อความส่งเขามาถามว่าเห็นข้อความหนูไหมเคยส่งไปตั้งหลายทีแล้วอะไรเงี้ยไม่ได้เห็นเงี้ยก็พยายามไปเช็คดูนะครับปรากฏว่าอย่างที่บอกไปมันมีทริคอยู่เหมือนกันในการร่วมสนุกในรายการเนอะใครที่ส่งข้อความเข้ามาซ้ำๆเยอะๆครับระบบมันจะเห็นว่าเป็นสแปมแล้วเราก็จะดีเจก็จะไม่เห็นข้อความนะครับมันจะเด้งไปอยู่ในสแปมหรือว่าไปอยู่ในจังเมลอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใครที่ส่งมาเยอะๆนี่ก็บอกไว้ก่อนเลยว่าเราจะมองไม่เห็นครับส่งมาแค่ข้อความเดียวที่เดียวเท่านั้นพอรบกวนคุณสั้นๆนะครับแค่นี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้ว1ข้อความก็เวิร์กแล้วนะครับอย่างเช่นคนนี้เป็นต้นสวัสดีคุณต้อยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: เสียงคนโชคดีมันน่ารักอย่างนี้นี่เองสวัสดีคุณต้อยพยายามมากี่รอบแล้ว
2: หลายรอบมากค่ะ
1: หลายรอบ
2: หลายช่วงมาก
1: หลายช่วงมากแต่ว่าวันนี้เป็นผู้โชคดีนะครับคุณต้อยประกาศไปเลยว่าอีก5คนที่จะเป็นผู้โชคดีจะได้ไปดูคุณต้อยมีชื่ออะไรบ้างนะครับ
2: มีชื่อนุชชื่อต้อย ชื่อฝ้ายชื่อฟ้าชื่อฝนค่ะ
1: เพื่อนเหล่านี้คือจะต้องพาคุณต้อยไปเลี้ยงขนมแล้วนะ
2: เพราะว่า
1: เป็นเพื่อนซีเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นเพราะว่าใช้ความพยายามอย่างสูงมากเพราะคอนเสิร์ตคราวนี้เราไม่มีขายบัตรข้างนอกนะครับแล้วก็เอ็กซ์คลูซีฟมีแบบจำนวนจำกัดให้แค่นี้เท่านั้นเองแล้วคุณต้อยก็ได้รางวัลไปยินดีด้วยนะครับเฮ้ย สัญญาณหายเลยขอบคุณที่ติดตามฟังกรีนเวฟด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในคอนเสิร์ตนะ
2: ยินดีค่ะ
1: ยินดีมากๆเลยครับยินดีที่ได้คุยกันครับ
3: ลองสักทีเธอมาซักผ้าที่ Wash Express
4: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express
3: เสียงเพียวและอมเสียงเพียวหาเจ็บคอเมื่อไร
5: เสียงเพียวและอมเสียงเพียว
6: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
4: และอาหารแมวคานิวา
7: อาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวาย
1: ังมีบัตรแจกอยู่เรื่อยๆนะครับไปจนถึงอีกสัก 2-3 สัปดาห์ข้างหน้าเลยนะครับติดตามฟังทุกช่วง DJ หรือว่าทางช่องทางอื่นของ Green Wave ก็ได้ครับ
4: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
8: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
9: เจ็บคอ
8: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
10: วิธีเซฟเอเนจีแบบ
11: สวัสดีครับผมเจ้านายจินเจตนะครับวิธีประหยัดพลังงานของผมเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเลยครับผมชอบฟังเพลงอยู่บ้านชอบแสงอบอุ่นเลยเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ทั้งหมดตั้งเวลาเปิดปิดผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยแล้วก็เลือกใช้ลำโพงที่กินไฟน้อยหรือถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้มันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ช่วยประหยัดพลังงานได้จริงนะครับ
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
8: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
9: เจ็บคอ
8: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
12: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี
13: ้ Cover Night Live Moonlight Lounge
12: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวานวันวาน

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
1: Debutrack โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake
3: เดบิวต์ทรัควันนี้เราหยิบเพลงจากเทอร์คอต้ามาฝากกันนะครับเทอร์คอต้านี่เป็นอีกวงซึ่งทำเพลงแล้วก็มีซาวด์ที่มีซิกเนเจอร์เป็นของตัวเองมากเลยแล้วก็คราวนี้เนี่ยเขาไปหยิบโมเมนต์ของบรรยากาศที่เป็นแสงไฟริมถนนเอามาฝากกันนะครับเพลงนี้ชื่อว่า Taxi Ride นะครับคือปกติแล้วเวลาศิลปินเขาไปเจอแบบโมเมนต์บางโมเมนต์นึงเนี่ยแล้วเขาหยิบมาขยายออกมาเล่าเป็นชิ้นงานได้เนี่ยน่าสนใจมากลองฟังดูซิว่าเขาตีความคำว่า Taxi Ride หรือว่ากระโดดขึ้นรถแท็กซี่ไปอย่างเงี้ยมันมีฟีลยังไงบ้าง

หัวใจบอกว่าช้าหน่อยช้าหน่อยอะไรเงี้ยแต่เราห้ามใจเราได้จริงๆหรอนะฮะ How can it go when my heart say slow? Can you slow down yourself? Last Train เพลงนี้จากอิงวรันธรด้วยนะครับก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่ไปคอลแลบกับศิลปินต่างชาตินะครับซึ่งแบบทำออกมาแบบงานน่าสนใจมากเลยก็คือวงที่ชื่อว่า Three 1989นั่นเองนะครับเอามาฝากกันทิ้งท้ายแต่ว่าเพลงเพราะยังไม่จบนะครับเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกันได้กับ Club Friday ด้วยทิ้งท้ายในช่วงนี้นะครับก่อนที่จะปิดสัปดาห์ไปขอให้มี Great Weekend นะครับแล้วเราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้า See ya

0: ไม่เป็นไร
1: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divorce Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: สวัสดีเดือน7ขอเสิร์ฟเพลงเจ็บแบบ
3: ให้มัน
4: เรื่องความรักอะเชื่อพี่อยู่คนเดียวก็ไม่ได้แย่
5: แต่คนพูดมีแฟนนะ
2: พอละอดีตช่างมันเพราะปัจจุบันก็แค่ Music Day จะเจ็บแบบไหนก็ฟังได้ฟังฟินอินตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
6: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดี

0: ดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
1: ตามฟังกันต่อนะคะเวลาของกรีนอัปเดตกับดินสุทินาทองชื่นที่เมืองปูโซมิเนวัวทางตอนตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสเกิดไฟป่ารุนแรงค่ะประชาชนเกือบ 3,000 คนต้องเร่งอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยมีรายงานนะคะว่าไฟเริ่มปะทุขึ้นจากที่ตั้งแคมป์ก่อนจะลุกลามไปที่บริเวณท่าจอดเรือจากเกือบ 3,000 คนที่อพยพเนี่ยนะคะครึ่งนึงมาจากที่ตั้งแคมป์3แห่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะฝรั่งเศสเจอคลื่นความร้อนทำลายสถิติแล้วก็กินเวลานานถึง11วันโดยบันทึกอุณหภูมิได้สูงกว่า40องศาเซลเซียสในหลายพื้นที่ขณะที่สำนักงานพยากรณ์อากาศบอกว่าอุณหภูมิจะพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งในสัปดาห์หน้าแต่ว่าคงจะไม่เท่ากับในเดือนมิถุนายนค่ะเดี๋ยวเราเจอกันค่ะคุณผู้ฟังรอบหน้าต้นชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะ
0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชนท็อปฟลายเดย์รางวัลนาตราชผู้ผลิตรายการบันเทิงยอดเยี่ยมปี2559
3: จำทำเหมือนเดิม
4: นี่เห็นไหมคุ้นๆไหมคะมันคือชื่อเพลงนั่นแหละค่ะแต่ไม่ใช่แค่ชื่อเพลงอย่างเดียวนะไอ้พูดเหมือนจำทำเหมือนเดิมเนี่ยบางคนมีอุปนิสัยนั้นจริงๆพูดไปอย่างเสร็จไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วเดี๋ยวสักพักเดียวมาอีกแล้วค่ะและที่ได้เห็นบ่อยกว่านั้นนะคะยิ่งหลังๆได้ยินบ่อยมากเขาเสียใจมากนะคะพี่เขาก้มลงกราบหนูเลยค่ะกราบเสร็จปั๊บเดี๋ยวกลับไปนอกใจอีกแล้วเกิดขึ้นได้บ่อยๆชื่อตอนของคลับ Friday ค่ำคืนนี้ค่ะพูดเหมือนจำทำเหมือนเดิมสวัสดีทุกคนสวัสดีพี่ชอดด้วยนะคะ
5: สวัสดีค่ะ
4: นะสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนค่ะใครก็ตามที่เจอคนลักษณะนี้พูดเหมือนจำทำเหมือนเดิมหรือตัวเองก็เป็นก็มาสารภาพหน้าไมค์ได้ว่าตัวเองก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวดูซิว่าจะมีใครแบบแมนๆรับสารภาพเลยว่าเราเป็นหนึ่งในนั้นค่ะพูดเหมือนจำทำเหมือนเดิมนะคะใครอยากโทรมาใช้02-665-8377ถึง80นะคะอยากให้โทรกลับเข้ามาใน Club Friday Fanpage แล้วก็บอกเบอร์เอาไว้ในอินบ็อกซ์ถ้าช่องทางการรับชมรับฟังเหมือนเดิมค่ะแอป A-Time ฟังฟินฟังทาง Green Wave 106.5 ดูไลฟ์ค่ะผ่าน Facebook Green Wave 1065และ Club Friday Fanpage นะคะ YouTube ของ A-TimeTikTok @greenwave1065ด้วยนะคะและก่อนที่เราจะรับสายกันค่ะอีกหลายๆผลิตภัณฑ์จาก Club Friday ค่ะ Club Friday The Series
5: ค่ะตอนนี้เริ่มเรื่องใหม่แล้ว
4: ะ
5: นะคะสำหรับ Situation Love นะคะ ความรักที่มีแบบสเตตัสต่าง
4: ๆ
5: ตอนนี้เราเดินทางมาถึงสเตตัสที่เขาตั้งชื่อให้กันว่า Ghosting Love
4: เคยเจอไหมคะ
5: ความรักเหมือนผี
4: ตอนแรกๆมาก็เหมือนกับแบบโหมสุดแล้วหลังจากนั้นหายสุดและที่สำคัญคือพอเราจะทำใจได้กลับมาอีกแล้วมาหลอนหลอนมาหยอดหยอดแล้วเดี๋ยวก็หายไปแต่เรื่องนี้จะเป็น ghosting love ที่เข้มข้นกว่าสิ่งที่เราคุยกันอยู
5: ่ค่ะเพราะว่ามันเป็นการวางแผนอะไรบางอย่าง
4: ใช่
5: เป็น ghosting ที่เกิดจากการวางแผนว่าฉันจะ ghosting เธอนะ
4: ค่ะ
5: นะอยากให้ดูข่าววันนี้เริ่มตอนแรกกันแล้วนะคะก็เป็นน้องลิลลี่เนา
4: ะ
5: ลิลลี่ the face นั่นแหละนะคะแล้วก็น้องลีฐานัทนะคะมาเจอกันแล้วก็มีน้องหวานภูชิตาอีกคนนึง
4: ค่ะ
5: ก็จะเป็นความรักอีกรูปแบบหนึ่งค่ะที่น่าสนใจมากๆสำหรับคนวันนี
4: ้จริงค่ะคนที่เรามักจะฟังอะไรก็ตามแบบเป็นสูตรสำเร็จเข้าไปฟังพอดแคสต์เข้าไปฟังสิ่งใดๆก็ตามแต่อย่าลืมนะคะคือฟังเป็นประโยชน์ไหมเป็นแต่ต้องเอากลับมาประยุกต์ใช้กับตัวเองด้วยไม่ได้แปลว่าพอฟังเสร็จปั๊บนี่แหละนี่แหละ
5: สะกดจิตตัวเอง
4: ใช่
5: ค่ะเพราะมันก็เลยกลายเป็นคนบางคนก็เลยใช้จังหวะเวลาที่เราหัวใจอ่อนแอ
4: ค่ะ
5: สามารถที่จะแบบโคชิ่งเราต่างๆกับพี่อ้อย
4: ใช่
5: แล้วก็ใส่เข้าไปฟังดู
4: ค่ะ
5: นะคะก็มีน้องที่เคยโทรมาแล้วก็บอกว่า นี่แหละค่ะเขาแบบเขาให้หนูฟังเขาให้หนูฟังจนทั้งมันซึมเข้าไปว่าหนูต้องเป็นแบบนี้สิหนูต้องทำแบบนี้สินะคะอยากให้ดูค่ะเพราะทั้งหมดเป็นประสบการณ์ที่ถ่ายทอดมาจากเรื่องจริงชีวิตจริงชีวิตจริงมันยิ่งกว่านิยายยิ่งกว่าซีรีส์อีกเนาะ
4: ค
5: ่
4: ะ
5: นะคะก็คือมันสุขแบบนี้แหละแต่ถ้าเกิดใครดูไม่ทันนะคะก็ไปดูย้อนหลังในแอปวันดีนะคะ
4: แอปวันดีตอนนี้มีหลายเรื่องเลยค่ะที่อยู่ในนั้นด้วยนะคะแล้วก็ดูได้อย่างต่อเนื่องด้วยพรุ่งนี้ครับ Friday Show ค่ะเปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดังนะคะดีใจมากเลยพี่ตั๊กมยุรากับคุณหนุ่ยสามีมานั่งด้วยกัน
5: รอคิวนานมาก
4: คือแต่ก่อนเนี้ยเราเคยสัมภาษณ์พี่ตั๊กแต่ตอนนั้นเนี่ยเป็นการฟังความข้างเดียวค่ะหนนี้มีคุณหนุ่ยมานั่งด้วยแล้วก็ที่ทั้งสองคนตกปากรับคำมาเพราะว่าทั้งสองเป็นแฟนของ Green Wave ด้วยต้องบอกว่าขอบคุณมากๆเลยนะคะเป็นมุมที่น่าสนใจกับความรักที่ยืดยาวนานมาถึงวันนี้แต่ความรักไม่ได้ดีที่สุดในทุกวันมันก็จะมีช่วงกระทบกระทั่งช่วงที่พี่ตั๊กใช้คำว่าคุณหนุ่ยก็ยังซุกซนไอ้ซุกซนเนี่ยซุกซนถึงขั้นไหนอยากให้ลองติดตามดู
5: คุณหนุ่ยเรียกว่ากิเลสแมเนจเมนต์ค่ะ
4: ค่ะ
5: บอกผู้ชายทุกคนนะควรจะต้องมีถ้ามีภรรยาแล้วก็ควรจะมีกิเลสแมเนจเมนต
4: ์
5: วิธีการบริหารจัดการกิเลสของตัวเองยังไง น่าสนใจมากๆเลยพรุ่งนี้ค่ะ 10:00 น.ช่องวัน 31กับ Club Friday Show
4: ค่ะเปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดังนะคะเอามาวันนี้ค่ะพูดเหมือนจำทำเหมือนเดิมคุณเจอคนแนวนี้ไหมหรือแม้แต่ถ้าตัวเองเป็นคุยกันได้เลยนะคะย้ำเบอร์อีกทีนะ02-665-8377-80นะคะสายแรกมาแล้วคุณตั้นสวัสดีค่ะ
5: ตั้น
6: สว
5: ั
6: สด
5: ี
6: คร
5: ับ สวัสดีค่ะคุณตั้นนะคะ
4: ค่ะไหนครับเจออะไรมาคะพูดเหมือนจำทำเหมือนเดิม
6: สวัสดีไอพี่ชอตก่อนครับ
5: ค่ะ
6: ได้ครับ
4: จ้ะ
6: ครับ
4: ครับบ้านลองเล่าได้เลยค่ะ
6: ครับผมก็คือเรื่องก็คือผมพบกับผู้หญิงคนนึงเอาเป็นว่าผมให้นามสมมุติว่าชื่อโอแล้วกันนะครับ
4: ค่ะ
6: ผมคบต้องบอกก่อนว่าก่อนที่ผมจะมาเจอผู้หญิงคนนี้ฮะก็ไม่สมหวังในความรักเลยคือแบบเหมือนตัวเองแบบไม่เป็นชิ้นเป็นอันอะไรนี้ด้วยฮะครับแล้วก็มาเจอกับผู้หญิงคนนี้ซึ่งผู้หญิงคนนี้เขาก็เป็นรุ่นน้องนี่แหละฮะ
4: ค่ะ
6: ห่างกัน3 ปี
4: อ๋อ3 ปีอืม
6: ครับ
4: ค่ะ
6: แล้วเราก็เจอกันแล้วก็ช่วงแรกก็ดีครับมันก็เป็นความรักที่แบบดีมากไม่มีเรื่องไม่มีปัญหาอะไรกันเลยก็คือผ่านอะไรก็ผ่านกันมาได้กันตลอดนะฮะ
4: ค่ะ
6: แล้วเหมือนคือผมตั้งให้เขาเป็นเหมือนแบบคนรักที่แบบเป็นรักครั้งสุดท้ายแล้วนะ
4: อืมก็คือจริงจังแล้ว
6: ใช่ครับก็คือจริงจังมากครับ คือทุ่มเทมากแล้วทีนี้ครับมันก็เหมือนเป็นชีวิตคู่อะฮะผมคิดว่าทุกคนจะต้องเจอเหมือนกันก็คือเรื่องปัญหาเนี่ยแหละ ปัญหาเล็กๆน้อยๆทั่วไปซึ่งผมก็เจอเหมือนกันฮะ
5: เล็กๆน้อยๆเช่นอะไรบ้างอะคะ
6: อย่างเช่นเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันของตัวเองอะไรเงี้ยครับบางทีผมนอนตื่นสายบางนี้ไม่ได้ทักไปหาเขาอะไรเงี้ยฮะ
4: เขาก็นอยอย่างเงี้ยเหรอคะ
6: ใช่ครับก็หน่อยครับจนบางทีเขาก็งอนไปเลยแบบบล็อกไปเลยก็มีฮะ
4: ฮะคือบล็อกคือไม่เอาละไม่คุยด้วยแล้วอย่างเงี้ยหรอคะ
6: ไม่คุยด้วยแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะ
5: แล้วไงคะก็ต้องไปง้อ
6: ใช่ผมก็ง้อตลอด
5: ค่ะ
6: ผมจะเป็นฝ่ายที่ง้อเขาตลอดอะฮะ
5: ค่ะง้อเสร็จแล้วก็ดีกัน
6: ใช่ดีกันเป็นอย่างนี้หลายรอบมากเลยครับ
4: ค่ะ
5: แต่ฟังดูเหมือนปัญหามันอาจจะเป็นแบบเรื่องอะไรคะทั่วๆไปมากเลยไม่ได้มีปัญหาเรื่องการแบบนอกใจหรืออะไรแบบนั้นถึงขนาดนั้นใช่ไหมคะ
6: ไม่มีเลยครับทั้งคู่เราสองคนไม่เคยมีปัญหาเรื่องแบบมือที่สามหรือนอกใจอะไรเลย
5: อืมค่ะ
4: แต่มันอาจจะเป็นปัญหาของความไม่พอดีกันบางอย่างป่ะคะคือบังเอิญตั้นเน
6: ี่
4: ยคือพอจริงๆนะจะบอกว่าปัญหาที่ตั้นเจอทุกคู่เจอบางทีจังหวะไม่ตรงกันอะเฮ้ยหลับไปเผลอปั๊บนึงไม่ได้โทรหาแล้วพออีกคนนึงบล็อกปั๊บนึงมันปิดโอกาสในการที่อีกฝ่ายนึงจะสามารถอธิบายตัวเองแล้วส่วนใหญ่เวลาที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะมันจะจบลงยังไงอะคะพอบล็อกไปเสร็จปั๊บเขาก็ปลดบล็อกเองเหรอคะ
6: ใช่คือถ้าเกิดผมไปง้อเขาภายในวันนั้นเนี่ยเขาก็เหม
4: ือ
6: นปลดบล็อกกันแล้วก็ให้แบบเหมือนให้โอกาสผม
4: ค่ะค่ะ
6: ใช่แต่ว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดบ่อยมากๆเลยครับมีถึงขั้นหนักสุดก็คือเคยเลิกกันไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็กลับมาพบกันใหม
5: ่คำว่าเกิดบ่อยมากเลยหมายความว่าตั้นเองก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่ถูกปะ สมมติเราลืมแล้วไม่ได้ทักเราไม่ได้คุยกับเขาน้อยใจเขางอนโอเคขอโทษกลับมาคุยกันต่อแล้วเราก็ยังคงละเลยเขาอยู่แบบนั้นหรือเปล่าคะ
6: ใช่ครับมีบ้างครับก็ใช่ครับ
5: ค่ะ
6: แล้วคือมันจะมีดอกสุดท้ายเนี่ยนะครับที่ว่าเหมือนเขาไม่ไหวแล้วมันเป็นช่วงที่เขาขึ้นมหาลัยแล้วด้วยครับ
4: อ๋อนี่คือตอนนั้นคือเรียนม.ปลาย
6: ใช่ครับม.ปลายแล้วเขาจบแล้วเขาก็เหมือนหยุดเรียนไปปีนึงนะฮะแล้วเขาก็กลับมาเรียนใหม
4: ่พอเข้าใจได้ค่ะพี่กำลังจะสงสัยว่ามีความอายุน้อยเนื่องจากว่าความขี้น้อยบางอย่างเนี่ยจะเกิดขึ้นกับวัยหนึ่งจริงนะคะพอตั้นแบบไม่สามารถได้ดั่งใจเขาก็จะน้อยอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เป็นคนขี้งอนแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงขั้นต่อไปของเรื่องนะตั้นทำไมถึงมีความไม่ค่อยมีจังหวะที่ตรงกับเขาอะคะคือถ้าบังเอิญว่ามันเป็นการทะเลาะกันในหนึ่งครั้งพี่เข้าใจได้ว่าคนเรามันพลาดได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตั้นบอกว่ามันก็เกิดขึ้นเป็นแบบบ่อยๆอะอะไรคือเหตุผลคะหรือว่าจริงๆแล้วตั้นเองไม่ได้ใส่ใจเขามากเท่าที่ควรปะ
6: สำหรับผมนะผมมองว่าผมอะครับก็มีส่วนที่ไม่ใส่ใจเขาเหมือนกันก็มีบ้าง
4: ค
6: ่
4: ะ
6: ใช่ครับแต่ผมเนี่ยทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยบางทีมันแบบ
4: โอเค
6: เขาบอกคำหนึ่งว่าผมเหนื่อยเหนื่อยก็คือหมายถึงว่าผมช้าอะไรอย่างเงี้ยฮะ
4: ค
6: ่
4: ะ
6: ใช่ผมก็เลยแบบซึ่งผมก็ให้เหตุผลว่าผมเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนะมันจะต้องเหนื่อยแบบนี้แหละเพราะว่ามันทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยมันเหนื่อย
4: เหนื่อยนี่นาอ่ะโอเค
6: ใช่
4: จนกระทั่งเกิดอะไรขึ้น
5: แล้วเกิดอะไรขึ้น
6: ก็คือหลังจากที่เลิกกันนะฮะ
4: ค่ะ
6: เลิกกันประมาณ 2-3 วันนะคือด้วยความที่เขาไปอยู่หอพักนะฮะเขาเรียนภาคปกติผมเนี่ยเรียนภาคพิเศษซึ่งเราเรียนมหาลัยเดียวกันเลยนะฮะ
4: ค่ะ
6: แต่แค่คนละภาคแล้วเขาก็ไปนอนหอทีเนี้ยเขาเหมือนขี้กลัวฮะเขาเป็นคนขี้กลัวแล้ววันนั้นที่ห้องเขามันเกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดเขาก็เลยโทรมาหาที่ผ
4: ม
6: ซึ่งตอนนั้นผมก็รู้นะครับว่าเขาก็เหมือนกำลังเริ่มคุยกับคนอื่นอยู่เหมือนกัน
4: ค
6: ่
4: ะ
6: ใช่
5: อันนี้คือตอนนี้คือเลิกไปแล้วณจุดนั้น
6: เลิกกันแล้ว
5: ก็คือเลิกกันด้วยปัญหาเดิมๆนี่แหละในสุดตัดสินใจเลิกกันดีกว่าก็เลิกอ๋อค่ะแล้วมันเกิดสิ่งนี้ขึ้น
6: ก็ใช่ครับมันเกิดก็คือผมก็ไปนอนกับเขาเนี่ยครับไปอยู่เป็นเพื่อนเขา
4: เขาโทรหาเขาโทรหาเรา
6: ตอนแรกเขาบล็อกไปเลยครับแล้วพอผมก็พยายามง้อตลอดทุกช่องทางเลยครับก็คือทั้งจีเมลทั้งไลน์ก็คือพยายามง้อเขา
4: ค่ะ
6: จนมันเกิดเรื่องวันนั้นนะฮะเมื่อคืนก็คือผมคืนนั้นผมก็เลยไปอยู่เป็นเพื่อนเขา
4: ค่ะ
6: แต่เขาก็คุยปกตินะครับหมายถึงว่าไม่ได้ปิดกั้นผมอ่ะแบบที่กินข้าวไหมอะไรเงี้ย
4: ค่ะ
6: คือไม่ปิดกั้นเราแต่เขาก็คุยคนอื่นเหมือนกันซึ่งหลังจากนั้นก็หลังจากวันนั้นก็ไม่มีอะไรครับเราก็ผ่านไปเขาก็ยังคุยกับผู้ชายคนนี้อยู
4: ่ค่ะ
6: ซึ่งก็มันก็มีเหตุการณ์แบบนี้อีกเหมือนกันนะคือผมเข้าไปช่วยเหลือเขาก็ยอมให้ผมเข้าไปช่วย
5: แต่เขาก็ยังคุยกับคนอื่นอยู
6: ่ใช่ครับ
5: อันนี้ตั้นรู้ได้ไงอะคะ
6: ก็เขาเป็นคนบอกผมเองครับผมก็เหมือนแบบถึงเราเลิกกันจริงๆเราก็ไม่ได้แบบว่า
4: ก็ไม่ได้เกลียดกัน
6: แบบใช่ไม่ได้เกลียดกันฮะ
4: ค่ะ
6: คือเขามีเรื่องอะไรเขาอยากจะบอกผมเขาก็จะบอกครับ
4: แล้วเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะที่เราต้องเข้าไปช่วยเหลือค่ะส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่เราเข้าไปช่วยเหลือเองหรือเขาขอความช่วยเหลือคะ
6: จะเป็นผมเนี่ยจะเป็นคนถามมากกว่าให้ช่วยไหมอย่างล่าสุดเนี่ยเขาย้ายห้องนะย้ายหอ
4: ค่ะ
6: ผมก็จะถามว่าให้ไปช่วยไหม
4: แล้ว
6: เขาก็บอกว่าโอเคมาช่วยนะให้มาช่วยได้ผมก็ไปครับ
4: แล้วการทำแบบนี้มันเรารู้สึกว่าเรามีความหวังมากขึ้นหรอคะ
6: ใช่ครับผมมองว่าผมมีความหวังณตอนนั้น
5: แล้วเคยถามเขาไหมคะว่าตกลงเราจะกลับมาเป็นแฟนกันใหม่ไหมเนี่ย
6: อย่างล่าสุดเมื่อวานนะฮะเขาเราก็ได้แบบโทรกันบ้างนะฮะเขาก็บอกว่าเขาไม่มีโอกาสให้ผมแล้วเพราะว่าเขาเหมือนแบบเขาเริ่มมีความรู้สึกดีกับคนคุยคนใหม่คนนี้แล้ว
4: ค่ะ
6: ใช่ครับ
4: ค่ะ
5: คำถามของตั้นที่อยากถามพี่อ้อยพี่ช็อตคือ
6: คำถามคือทำไมเขาถึงเหมือนรู้สึกเหมือนยังให้เราแบบคอยไปช่วยเหลือเขาอยู่ตรงนั้นเขาก็เริ่มคุยกับคนใหม่อะไรอย่างเงี้ย
4: ค่ะ คือกับคนบางคนนะคะเขาอาจจะรู้สึกก็ได้ว่าก็ไม่เห็นเป็นอะไรนี่เพราะต้านพูดเองนะต่อให้เลิกกันเขาอาจจะรู้สึกว่าต้านเป็นพี่คนหนึ่งก็ได้คือด้วยความที่น้องทั้งสองก็ยังเป็นคนที่อยู่ในวัยเรียนอ่ะพูดตรงๆนะคะวิธีการในการจะทำอะไรก็ตามทีอ่ะมันก็จะมีเหตุผลบางอันซึ่งเป็นเหตุผลที่เขาอยากช่วยก็พี่เขามาช่วยก็ไม่เห็นเป็นไรเลยอย่างเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่มันชัดเจนกว่าคืออย่างงี้ค่ะตั้นเขาบอกเองว่าเขาไม่ให้โอกาสเราอีกแล้วใช่ไหมในการเป็นแฟนนั่นหมายถึงว่าตั้นต้องยอมรับความจริงข้อนี้ให้ได้ด้วยคือเข้าใจแหละเวลาที่เรารักเขาอะค่ะเราจะรู้สึกว่าทุกอย่างมันดูจะเป็นความหวังของเราแหละเพราะเราชอบเขาไงใช่ไหมคะเวลาเขามีอะไรมานิดนึงแล้วก็เออเนี่ยแหละมันต้องมีอะไรแหละโหยถ้าเกิดว่าเขาไม่มีใจแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ต้องเรียกเราให้เขาไปช่วยได้นี่นาหรือถ้าเขาไม่มีใจอ่ะต่อให้เราบอกว่าเดี๋ยวเราไปช่วยขนของไหมเขาจะบอกว่าไม่ก็ได้แต่คำถามเหล่านั้นมันเป็นคำถามที่บางทีเราแอบเข้าข้างตัวเองอยู่นิดนึงค่ะตั้นก็ในเมื
6: ่
4: อถ้าเขาอยากจะกลับมาจริงๆอ่ะเขาคงไม่คุยกับคนอื่นมั้งอ่ะเรามองอีกมุมนึงจะได้มองเห็นปัญหาเนี่ยหลายๆทิศรอบด้าน360องศา
5: ค่ะคือพี่ไม่ได้รู้จักแฟนน้องเนา
4: ะ
5: มันก็ยากเหมือนกันที่พี่จะตอบอะไรแทนได้แต่ถามว่ามีไหมมันก็มีนะคะด้านคนประเภทที่แบบคนนั้นก็อยากมีคนนี้ก็อยากได้อันนี้สมมติไปสุดเลยนะไปว่าไปเววิสนิสัยไม่ดีเลย
4: ค่ะ
5: ใช่ไหมคะเรื่องเอาเหรอคนเก่าก็กำลังศึกษากันอยู่เนาะกำลังดูใจกำลังคุยกันอยู่ว่าเอ๊ะจะดีหรือไม่ดีจะใช่หรือไม่ใช่เออแต่คนเก่าก็อย่างมาช่วยนั่นช่วยนี่ก็ดีก็โอเคนี่ก็สำหรับเขามันก็ดีทั้งสองทางถูกไหมล่ะแต่เขาก็เคลียร์ชัดๆกับตั้นนะว่าไม่นะฉันไม่กลับไปนะเขากันไว้ก่อนละเขากันท่าไว้ก่อนเพราะเขาเริ่มมีความหวังกับคนใหม่อันนี้จะถือว่าเป็นคนที่มีคนเยอะแหละที่คิดแบบนี
4: ้ค่ะ
5: ถูกไหมคะแต่เนี้ยใดๆก็ตามแต่มันอยู่ที่ใจเราแต่หากด้านอย่างที่พี่อ้อยบอกเนอะพอเวลาที่แบบเขามานิดนึงเราก็ใจหวั่นไหวเพราะเราเองก็ยังใจก็ยังอยู่กับเขาแหละเพราะฉะนั้นพอเขาพูดอะไรมานิดเราก็รู้สึกมีความหวังขึ้นมาเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันจะอันตรายสำหรับด้านที่จะรู้สึกอย่างนี้นี่ออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราคงต้องแปลกันตรงๆไม่ต้องไปสงสัยอะไรอ
4: ๋
5: อเขาบอกว่าไม่ก็คือแปลว่าไม
4: ่
5: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่มันเป็นสิทธิ์ของเราแล้วล่ะที่เราจะตัดสินใจยังไงต่อเช่นโอเคถ้าไม่แน่ๆเนี่ยไม่ไปแล้วนะเธอเรียกฉันก็ไม่ไปขอให้ช่วยฉันก็ขออนุญาตเธอขอไม่ช่วยเธอเพราะอะไรเพราะว่าต้องดูแลรักษาหัวใจตัวเองเดี๋ยวถ้าเผลอมีความหวังไปแล้วเดี๋ยวเขาไปกับคนใหม่แล้วเราจะเจ็บ
4: กลัวเขาดับฝันเรา
5: แบบนี้ก็ได้หรือไม่เป็นไรพยายามทำใจต่อให้เธอแบบให้ฉันไปช่วยด้วยความรักและหวังดีเลิกกันแล้วก็ยังเป็นเพื่อนกันได้อ่ะก็ไปช่วยอันนั้นถ้าใจคอแข็งแรงพอ มันเป็นทางเลือกของตั้นเองว่าตั้นจะเลือกแบบไหนยังไงอ่ะ
4: ค่ะคือบางทีอ่ะกับคนใหม่อ่ะต่อให้เขาคุยแล้วอ่ะแต่ดีกรีการคุยยังไม่ได้ไปถึงขั้นแฟนไงบางคนก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะจะไปตามคนใหม่มาเพิ่งคุยกันแล้วไปตามให้เขาไปช่วยขนของก็กระไรอยู่บางทีก็มีแบบนี้เหมือนกันนะคะแต่เพียงแต่ว่าอย่างที่บอกแหละเวลาตั้นให้ความหวังตัวเองต้องระวังนิดนึงค่ะอย่าบอกว่าเขาให้ความหวังทั้งที่เราก็พร้อมจะหลอกตัวเองอ่ะตั้นมันไม่มีอะไรยากถ้าเขายังรักเราอยู่แล้วก็สามารถจะกลับมาง่ายจะตายอ่ะแต่ตอนนี้เขาไม่กลับแล้วก็คุยกับคนอื่นพี่ว่าตรงเนี้ยคือสิ่งที่ชัดเจนที่สุดบางทีนะคะเนี่ยหลายๆคู่นะไม่มีใครผิดเลยค่ะแต่บังเอิญถ้าฟังจากที่ตั้นเล่าอ่ะพี่ว่าตั้นกับเขาอ่ะมีไลฟ์สไตล์ที่ไม่ค่อยพอดีกันคือต่อให้นะคะเขารู้ว่าตั้นทำงานด้วยเรียนด้วยแล้วเหนื่อยเกิดบังเอิญอีกคนนึงอาจจะงอนก็ได้นะแต่จะงอนแบบเข้าใจอะว่าโถตั้นก็คงเหนื่อยเนาะแต่พอตั้นไปเจอคนที่แบบไม่ถ้าเธอไม่ดูแลฉันฉันบล็อกต่อให้กลับไปคบกันนะมันก็จะมีความเหนื่อยตรงนี้อยู่อะค่ะมันคือคนสองคนที่ไม่พอดีกันใช่ปะคะเพราะเขาเหมือนเขาไม่ได้พยายามจะเข้าใจว่าที่ตั้นเหนื่อยๆเนี่ยเพราะตั้นไม่ได้ทำหน้าที่อย่างเดียวคือการเรียนนะตั้นทำงานด้วยวันนี้ถ้าเราไม่สามารถเดินหน้าต่อได้ก็แล้วแต่ตั้นแหละค่ะว่าจะวางเธอไว้ตรงไหนจะวางเธอไว้แบบที่พี่ผมอยากกลับไปงั้นแสดงออกให้ชัดเจนเลยว่าอยากกลับไปแล้วเอาคำตอบที่ชัดเจนจากเขาแต่ถ้าเขาบอกว่าไม่เราต้องตีความตามที่ได้ยิน

0: จบแบบเดิมอยู่ดี
1: ครับผม
0: นะคะนี่คือความเป็นจริง
2: เอาใจช่วยนะตั้น
0: ค่ะขอบคุณค่ะตั้นสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: เอาไว้วันหนึ่งเจอคนที่รักกันจะไม่เหนื่อยขนาดนี้บางคนเวลาเจอคนคนหนึ่งที่เรารักมากๆแต่เขารักเราน้อยๆค่ะคำถามเราจะเยอะมากทำไมแค่นี้เขาไม่เข้าใจอ่ะพี่ก็นี่ไงผมขอโทษแล้วไงทำไมไม่ให้อภัย
0: ผมต้องทำยังไงอะไรเงี้ยมีคำถามเต็มไปหมดเลย
2: เยอะนะคะยังพอมีเวลากับคำถามนี้ตอนนี้หนูคบกับแฟนได้2เดือนกว่านะคะและกำลังตั้งท้องได้2เดือนค่ะช่วงตั้งท้องเรามีปัญหากันค่ะเพราะหนูจับได้ว่าเขาโกหกว่าเลิกและหย่ากับอดีตภรรยาแล้วแต่จริงๆยังไม่ได้หย่ากันแสดงว่าเขาก็บอกว่าเขาผ่านการมีครอบครัวมาแล้วนะทุกวันหยุดเขาต้องกลับไปดูแล้วก็ไปหาลูกและพาอดีตภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกันอยู่ด้วยไปเที่ยวหนูสับสนและไม่รู้ว่าควรจัดการความสัมพันธ์นี้ยังไงดีคะต้องบอกว่าความสัมพันธ์ของน้องเริ่มเร็วจริงๆ
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: นี่แหละสิ่งที่เราพยายามจะเตือนกันเนาะว่าความจริงใจดูไม่ได้ในวันเดียวนะคะ
2: ค่ะ
0: นั้นจริงแล้วก็ไอการที่บอกว่าดูไปก่อนดูไปก่อนให้เวลาให้เวลา
2: ค่ะ
0: ไม่ค่อยทันใจสำหรับวัยรุ่นใจร้อนในยุคนี้สมัยนี้นะในคนยุ
2: คค่ะ
0: ปัจจุบันวันนี้แต่มันไม่ได้มีอะไรการันตีหรอกนะคะว่าใช้เวลาแล้วมันจะต้องได้มันจะต้องใช่แต่อย่างน้อยที่สุดนั้นมันก็ยังมีเวลาพอที่ทำให้เราได้คิดอะไรได้ดูได้เนอะไม่งั้นอ้อยตาย2เดือนปุ๊บอ๋อเพิ่งรู้ค่ะว่าเขาเพราะ2เดือนมันน้อยมากอ่ะ
2: ค่ะคืออย่างน้อยการดูอะไรให้นานหน่อยมันเสี่ยงน้อยลงแล้วน้องดูนะครบ2เดือนท้อง2เดือนแปลว่าน้องมีความสัมพันธ์กับเขาเร็วมากแค่เขาบอกว่าอ๋อหย่ากับภรรยาแล้วน้องว่าจริงด้วยเขาโสดปึ้งยังไม่ได้หย่าค่ะแล้วเขามีลูกด้วยคราวนี้พอถึงวันนี้น้องก็มีลูกเช่นเดียวกันและพอวันหยุดเขาต้องกลับไปหาลูกและพาอดีตภรรยาที่จดทะเบียนสมรสแปลว่าเขาถูกต้องตามกฎหมายทุกส่วนถูกไหมคะหนูบอกว่าหนูสับสนและไม่รู้ควรจัดการความสัมพันธ์นี้ยังไงดีการจัดการความสัมพันธ์ต้องอาศัยทั้งสองฝ่ายอันเนี้ยหนูอาจจะต้องคุยกับตัวเองก่อนว่าที่สุดแล้วตอนนี้เขาไม่ใช่คนโสดอย่างที่หนูคิดตอนนี้เขาคือสามีชาวบ้านและกฎหมายสามารถที่ภรรยาเขาจะฟ้องชูได้ด้วยคือฟ้องหนูวันนี้หนูต้องคิดกับตัวเองก่อนเลยว่า 1. เราจะเดินหน้ายังไงเอาเป็นหนูตัดสินใจคนเดียวก่อนเลยนะผู้ชายคนนี้ควรค่ามากพอที่หนูจะต้องเอาเวลาไปทุ่มเทเพื่อจะได้ดึงให้เขามาเป็นพ่อของลูกที่ดีเป็นสามีที่ดีจริงไหมในเมื่อวันแรกยังโกหกเลยต่อมาค่ะวันนี้หนูเป็นแม่คนหนูคิดว่าหนูจะบริหารจัดการการเป็นแม่คนของหนูยังไงเพราะถ้าวันนี้หนูบอกว่าหนูคาดหวังว่าเขาจะต้องมาเพื่อที่จะต้องเป็นพ่อของลูกหนูด้วยเขาจะต้องมีการชดเชยหรือแม้กระทั่งเอาแบบนี้ก็ต้องรับผิดชอบสิคะถ้าเกิดบังเอิญเขาปัดความรับผิดชอบทั้งหมดหนูเดินหน้าต่อยังไงวันนี้หนูนั่งคุยกับตัวเองเลยกับทุกปัญหาที่สามารถจะเกิดขึ้นได้ต่อจากนี้แจ้งที่บ้านหรือยังเราจะบอกที่บ้านยังไงคือเราต้องทบทวนตัวเองก่อนค่ะเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่หนูมีคำตอบให้กับตัวเองแล้วเวลาไปคุยกับเขาหนูจะได้ชัดเจนในบางอย่างมันจะได้มีเส้นบางอย่างที่ชัดๆว่าแบบนี้ฉันไม่ยอมรับแบบนี้ฉันไม่โอเคแต่ถ้าวันนี้หนูยังตุปัดตุเป๋แล้วอยากให้เขาเป็นเจ้าของคำตอบทั้งหมดเดี๋ยวพอไปถึงตรงนั้นแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาไม่เธอไปสมรสเขาสามารถจะบอกกับภรรยาเขาก็ได้นะว่าหนูอะไปพยายามที่จะดึงเขาเอาไว้ด้วยการมีลูกพูดได้หมดเลยอะ
0: เพราะจริงๆง่ายๆก็เท่ากับว่าเขาหลอกแหละ
2: ค่ะ
0: ถูกไหมคะแปลว่าเขาหลอกหนูแต่วันแรกเลยเนา
2: ะ
0: ที่หลอกว่าเลิกแล้วแต่ยังไม่ได้เลิกนั่นเองเพราะฉะนั้นคนที่ตั้งใจมาหลอกกันแบบนี้พี่ว่าก็ยากอยู่นะที่จะไปหวังความรับผิดชอบอะไรใดๆจากเขานะคะความพลั้งพลาดของเราเห็นไหมคะนอกจากมีความสัมพันธ์ในเวลาอันรวดเร็วแล้วหนูก็ไม่ป้องกันตัวเองเลยซึ่งวันนี้มันมีวิธีการในการป้องกันได้แต่ตอนนี้เราดูเหมือนเราปล่อยทุกอย่างไปตามยถากรรมมากเลยและสุดท้ายพี่ก็ค่อนข้างมั่นใจว่าคนที่แก้ปัญหาชีวิตให้หนูได้ก็คือตัวหนูเองนั่นแหละเราคงไปคาดหวังอะไรจากเขาไม่ได
2: ้ะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่างที่บอกค่ะคุยกับตัวเองทบทวนตัวเองดีๆมีทางที่เราจะทำอะไรได้บ้างใครบ้างที่จะเป็นทีมของเราใครบ้างที่จะมาช่วยเราคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าหรือมีญาติหรือมีใครก็ตามแต่ที่เราพอจะปรึกษาหารือได้เพราะในกรณีแบบนี้พี่ว่าหนูเดินคนเดียวไม่ได้แน่ๆเลยถ้าหนูเป็นแค่แบบผู้หญิงตัวคนเดียวก็ยังไปอย่างแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าหนูท้องอยู่หนูมีลูกซึ่งอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะคะไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยสำหรับชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งนั้นจำเป็นมากเลยที่เราต้องดูแล้วแหละว่าเราจะพึ่งใครได้หรือเราจะคุยกับใครได้หรือจะมีใครพอช่วยเหลือเราได้มีสิ่งเหล่านี้เตรียมพร้อมไว้ให้ก่อนแล้วค่อยเดินไปถามเขาว่าจะเอายังไงแต่ต่อให้เขาตอบว่า

0: ก็ไม่เอายังไงก็จะอย่างนี้แหละหนูจะได้มีฟูกสำคัญแบบล้มลงไปแล้วเนาะไม่ได้เจ็บตัวจนเกินไปนะคะ
1: ค่ะและที่สุดแล้วเข้าใจหมดเลยว่าวันนี้ทุกคนอาจจะบอกว่าแต่ก็หนูก็มีวุฒิภาวะมากพอหนูก็ทำมาหากินเองได้ได้หมดเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเด็กเกิดขึ้นมาจากความไม่พร้อมในที่สุดแล้วเราก็ต้องรู้ด้วยนะว่าเขาเป็นมนุษย์หนึ่งคนนะคะเขาไม่ใช่สิ่งที่เติบโตขึ้นมาแล้วเราจะละทิ้งเขาได้หรือแม้แต่มีใครก็ตามซึ่งสามารถเป็นตัวประกันในความสัมพันธ์เพราะหลังๆเนี่ยได้ยินเยอะมากเลยเข้าไปอ่านในเพจก็เยอะมากมีปัญหากันและรู้สึกว่าการมีลูกจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นในแง่ของความสัมพันธ์มันไม่แน่เสมอไปเนาะเบรกแป๊บนึงกลับมาคุยกันต่อหลังเบรกนะคะพูดเหมือนจำทำเหมือนเดิมในClub Fridayค่ะ
2: พูดเหมือนจำทำเหมือนเดิม
3: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: เหมือนจำทำเหมือนเดิม
1: มาคุยกันต่อค่ะพูดเหมือนจำทำเหมือนเดิมนะคะในคลับ Friday ค่ำคืนนี้นะคะสายนี้คุณนิดค่ะสวัสดีคุณนิดค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะค่ะมีอะไรคุยกันค่ะ
1: ไทยเลยค่ะยินดีต้อนรับสู่คลับ Friday นิดมีอะไรมาคุยกันคะ
4: ตื่นเต้นตื่นเต้นก็อยากจะมาปรึกษาพี่อ้อยพี่ชอนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ่ะเกิดอะไรขึ้น
4: คือไม่เข้าใจว่ามันเป็นที่เราตัวเราเองหรือว่าเป็นที่เขาหรือว่าเป็นด้วยกันทั้งสองฝ่ายคือแบบคบกันมา28ปีค่ะพ
0: ี่โอ้นานมากเลย
1: 28ปี
0: ค่ะ
4: ตอนเคลื่อนแต่เขาอายุ17เราห่างกัน5ปี
1: ค่ะ
4: ก็เติมมีความมีปากเสียงแบบว่าจะพูดอะไรทำอะไรก็จะมีปากเสียงกันอยู่เรื่อยแต่ก็เราก็จะยอมจบมาตลอดอะค่ะ
1: ตั้งแต่ไหนแต่ไรถูกไหมตั้งแต่ตอน
4: ตั้งแต่ไหนแต่ไร
0: มีปากเสียงกันเรื่องอะไรนักหนาคะ
4: ก็เล็กเรื่องเล็กๆน้อยๆค่ะเหมือนก็เขาจะแบบขี้โมโหนิดหน่อยอะค่ะพี่เราก็โตกว่าเราก็ยอมไปค่ะ
1: ค่ะ
4: แต่บางทีเราก็มีอาจจะมีโมโหกลับบ้างอะไรเราก็มีเหมือนกันนะคะพี
1: ่ค
4: ่
1: ะ
4: แต่ว่ามันเป็นแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆมาตั้งนานบางทีแบบคุยกันไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องคุยกันไปเลย
1: ค่ะ
4: 2 3เดือน4เดือน5เดือนจะอยู่ด้วยกันนะคะ
1: คือไม่คุยกันแม้ว่าจะ2 3เดือนแต่ว่าอยู่ด้วยกันแต่ไม่พูดกันเงี้ยเหรอคะ
4: ใช่ใช่ค่ะ
1: โอ้เอาแล้วถ้าเกิดเวลาไม่ได้คุยกันนานๆแล้วพอจะกลับมาคุยมันจะกลับมายังไงคะกลับมาเพราะหนูหรือว่าเขาหันมาคุย
4: ใช่ๆนี่ก็เป็นคนเริ่มก่อน
1: แ
4: ล้วก็จะเป็นแบบนี้ทุกครั้ง
1: ค่ะค่ะ
4: จนหลังๆนี่เขาย้ายออกไปอยู่บ้านของเขาเอง
1: ค่ะ
4: ค่ะก็เลยแล้วพอผิดใจกันก็นี่ก็ไม่ได้ไปหาเขาก็ห่างกันไปปีนึง
1: ค่ะ
0: ห่างกันไปปีนึง
4: ห่างกันไปปีนึงทั้งที่แบบไม่ได้มีเรื่องอะไรค่ะ
1: ค่ะ
4: ก็ทะเลาะกันนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยแต่พอเราไม่ง้อเขาก็ไม่ง้อเราค่ะ
1: แล้วนิดหน่อยที่ว่านี้เนี่ยมันเป็นความน่าสงสัยเหมือนกันนะคะคือคิดดูนะเรื่องนิดหน่อยที่ทำให้1ปีไม่คุยกันเลยอ่ะมันนิดหน่อยหรอ
4: ใช่ค่ะก็เนี่ยอยากจะถามพี่อ้อยกับพี่ชอเนี่ยค่ะอย่างเช่นมีกรณีนึงก่อนหน้าที่จะไม่เจอกันปีนึงเนี่ยค่ะ
1: ค่ะ
4: เราก็เดินคุยกันอยู่ในห้างดี
1: ๆ
4: พอดีเดินไปผ่านร้านแหวนร
1: ้
4: านเพชรก็เลยถามว่าเราจะไม่ได้ซื้อแหวนให้เธอนานแล้วเอาส่งงงไหมล่ะเขาก็บอกเอาสิเฮ้ยหรือไม่เอานี่ก็เลยนึกขึ้นได้แต่ที่เราซื้อให้เธออ่ะ20ปีเนี่ยเราไม่เห็นเธอใส่เลยนะ
1: ค่ะ
4: เขาก็แบบฉันไม่ใส่ก็เพราะว่าฉันกลัวมันหายนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
4: นี่ก็เลยแล้วแต่มันนานไปนะ20ปีฉันอยากเห็นเธอใส่อ่ะเขาก็จะยืนยันคำเดิมว่าฉันทำงานเดี๋ยวฉันก็วางเดี๋ยวฉันก็ลืมเดี๋ยวหายเดี๋ยวเธอก็มาว่าฉัน
1: ค่ะแค่นี้หรอนี่คือเรื่องที่
0: นี่คือเรื่องทะเลาะกัน
4: ใช่ใช่เรื่องแค่นี้ค่ะ
0: แล้ว
4: ทีนี้แล้วเขาหลังจากนั้นเขาก็จะตั้งแต่เหตุพอนาทีนั้นเขาก็ไม่พูดกับหนูเลย
1: ปีหนึ่ง
4: ใช่ค่ะก็พาเขาไปส่งบ้านแล้วเขาก็ไม่พูดกับเรา
0: ต้องคือลองหันมาถามตัวเองแล้วล่ะคันนิดว่า นิดหรือทั้งคู่เอาจริงๆแล้วอะ
1: เราก
0: ำลังเอาชนะกันเรื่องอะไรอยู่อะ
4: นั่นสิหนูก็ไม่รู้ว่าหนูเป็นคนอยากจะเอาชนะเขาหร
1: อ
0: พี่ว่าทั้งคู่
1: ค
0: ือจริงๆเรื่องแค่นี้ค่ะเออก็ไม่ได้ใส่เลยเออกลัวมันหายก็จบแล้วไงก็จบก็ได้นะ
1: ค่ะ
0: แต่ทำไมนิดต้องรู้สึกอันนี้เพราะพี่คุยกับนิดนะคะถ้าพี่คุยกับอีกฝ่ายหนึ่งพี่ก็อาจจะคุยอีกแบบหนึ่งเหมือนกันไงแต่พี่ถามเขาไม่ได้พี่เคยถามนิดอะว่าเออก็เขามีเหตุผลแล้วไงว่าเขาไม่ได้ใส่เพราะกลัวนั้นแล้วเราจะเอาชนะอะไรเขานักหนาที่จะต้องแบบแต่มันนานเกินไปแล้วเธอต้องใส่สิมันทำไมถึงได้มันรู้สึกว่าเขาควรจะต้องใส่แหวนขึ้นมาตอนนี
1: ้อ่
0: ะ
1: อันนี้ถามตัวเอง
0: ลองถามตัวเองก่อน
4: ค่ะคือรู้สึกว่าเราน้อยใจเขาอะค่ะ
1: เป็นอาการน้อยใจ
4: น้อยใจว่าเออเราแค่ทวงถามเฉยๆเดี๋ยวเธอไปหยิบมาใส่ฉันก็แค่นี้เองฉันก็ไม่ว่าอะไรแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
0: นั่นแหละมันคือความเอาชนะหรือเปล่า
4: หนุ่นนี่นั่นแหละค่ะ
0: พี่ถึงใช้คำว่าเอาชนะไงคะเพราะจริงๆทางฝั่งเราก็คือเธอต้องเอามาใส่สิฉันได้หายแต่ทางเขาก็กำลังบอกว่าเออฉันกลัวมันแบบตกหรือเหตุผลอะไรของเขาแหละพี่เคยได้รับคำสั่งสอนมาว่าอย่าเป็นคนมีเหตุผลมากซึ่งพี่งงมากตอนแรกพี่รู้สึกว่าเอ้าทำไมคนเราต้องไม่มีเหตุผลวะก็บอกว่าก็เหตุผลของใครก็ของใครไงทะเลาะกันให้ตายอ่ะก็ไม่ชนะกันหรอก
1: ต่างคนต่างมีเหตุผล
0: ต่างคนก็มีเหตุผลของตัวเองและต่างคนต่างก็คิดว่าตัวเองถูกในมุมของตัวเองแล้วมันจะเอาชนะกันที่ตรงไหนไงแต่ปัญหาคือชัยชนะของเรื่องนี้คืออะไรอะคะคือการโกรธกันคือการไม่พูดกันคือการแยกย้ายแล้วก็มึนตึงกันไปจนกว่าจะกลับมาคุยกันใหม
4: ่ค่ะเป็นอย่างนี้ไม่รู้กี่รอบ
0: นั่นไงหนูเข้าใจหรือยังว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนไงปัญหามันอยู่ตรงที่นิดก็มีเหตุผลของนิดไงซึ่งถามนิดถูกไหมนิดก็ถูกค่ะแต่ถามว่าเขาพี่ว่าฟังจากเป็นคนกลางนะพี่ว่าเขาก็ไม่ได้ผิดเขาก็ถูกในเหตุผลของเขาแต่ปัญหาก็คือเราพยายามจะเอาเหตุผลของเราเองไปบังคับให้เขาอะเข้าใจหรือทำอย่างที่เราต้องการต่างฝ่ายต่างก็เป็นแบบนี้สุดท้ายก็คือก็มีใครชนะอยู่ดีป่ะ
4: ใช
1: ่จริงๆมันมีหลายอย่างนะคะนิดก็วันนั้นเองนิดเป็นคนชวนจะซื้อแหวนให้เขานี่ใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
1: จริงๆแล้วมันสามารถจะไปถึงขั้นว่างั้นเอางี้เดี๋ยวจะซื้อแหวนแบบว่าแหวนที่เราต่างคนต่างใส่อะแต่ว่าใส่ติดนิ้วได้ติดนิ้วได้โดยที่ไม่ต้อง
0: ซื้อแบบไม่ต้องแพงก็ได้
1: ใช่เอาแค่ใส่แล้วแบบเพลิน
0: ๆวิธีแก้ปัญหามันมีตั้งหลายอย่าง
1: ใช่ค่ะ
0: กับการที่น้อยใจฉันน้อยใจงั้นฉันโกรธกับเธอดีกว่าพี่ไม่รู้พี่รู้สึกว่าบางทีการน้อยใจหรือการโกรธกันมันบั่นทอนจะตายไปอันนี้คนเราอ่ะไม่รู้หรอกนะว่าจะมีวันนี้พรุ่งนี้กันอีกกี่วัน
1: อ
0: ่ะใช่ไหมคะชีวิตมันไม่แน่ไม่นอนอ่ะแล้วมานั่งเสียเวลากับการโกรธกันทะเลาะกันงอนกันไม่พูดกันเสียเวลาชีวิตจะตายไปคือวันนี้ถ้าเกิดไม่รักกันแล้วนะพี่ว่าก็แยกย้ายอ่ะ
1: ค่ะ
0: ถูกปะแต่วันนี้ถ้าฟังดูอ่ะถ้าหนูยังน้อยใจเขาอยู่แปลว่าหนูก็ยังรักเขาอยู่แหละ
1: เขามีผลต่อใจ
0: ใช่ไหมคะแต่ดันน้อยใจแล้วโกรธดีกว่า
1: แล้วปีนึงอ่ะพูดตรงๆนะนิดเกิดบังเอิญมีอุบัติเหตุหรือมีอะไรก็ตามที่ทำให้เราไม่ได้เจอกันอีกอ่ะไม่เสียดายเวลาหรอคะว่าโถถ้ารู้ว่ามีเวลากันแค่นี้น่าจะทำให้เวลาที่มันมีอยู่เป็นเวลาที่ดีที่สุดของทั้งสองคน
0: หรือบังเอิญสมมติปีนึงที่แยกกันไปเขาเกิดไปเจอคนอื่นมีคนอื่นเสียบเข้ามาแล้วคนอื่นเข้าใจเขาไม่พยายามบังคับอะไรเลยเงี้ยใช่ป่ะมันอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ทำไมหนูจะไว้ใจว่าโกรธกันไปก็ได้เดี๋ยวปีนึงก็กลับมาดีเดี๋ยวก็ต้องมาดีกันใหม
1: ่
0: มันไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิตเลยนะนิด
1: ค่ะ
4: ใช่หนูก็เข้าใจค่ะหนูก็เนี่ยหนูก็พอติดต่อเขาไปเขาก็โอเคแล้วเดี๋ยวอีก 3-4 เดือนเอาอีกแล้ว
1: ก็แล้วแต่คนเราเป็นแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้กันตลอดมันไม่ได้แปลว่าง้อครั้งหนึ่งเธอห้ามงอนอีกทั้งชีวิตอ่ะมันเรารักกับคนอ่ะน้องมันไม่ใช่แบบเป็นหุ่นยนต์หรือ AI ที่แบบว่าพอใส่โปรแกรมห้ามงอนก็จะเป็นแบบนั้นเสมอ
0: ค่ะ
1: มันอยู่ที่ว่านิดยังรักเขามากพอที่จะยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของเขาบางข้อหรือเปล่าเพราะเราก็ต่างไม่สมบูรณ์กันทั้งคู่อ่ะใช่ไหมล่ะคะนิดต่อให้นิดบอกว่าหนูก็ยอมเขาตลอดแหละแต่พี่กลับรู้สึกว่าการยอมเป็นแค่อาการแต่ข้างในหนูไม่ได้ยอมนะสังเกตจากการเถียงเพราะหนึ่งมันจะมีอคติของเราอยู่ในนั้นด้วยอ๋อถ้าฉันไม่ง้อเธอก็ไม่คืนดีหรองั้นไม่ง้อทิ้งไว้ปีนึง
0: อันนี้เขาเรียกหาเรื่อง
1: ใช่ไหมคะมันคือข้างในอ่ะข้างในเราไม่ได้ยอมขนาดนั้นนะใช่ป่ะคะก็เลยต้องถามทั้งสองฝ่ายเหมือนกันว่าจริงๆรักกันอยู่ไหมนะเรารักกันอยู่หรือเปล่า
4: คิดว่ารักค่ะ
1: โอเค อ่ะนี่คิดไปก่อนนะอ่ะตรงนิดก่อนนิดรักเขาอยู่ใช่ไหมคะ
4: ก็รักค่ะ
1: นะบางเรื่องมันไม่ได้แปลว่ายอมแต่มันคือการบริหารจัดการเหมือนกันค่ะเป็น management อีกแบบนึง
0: บางทีมันตลกดีเนาะเคยไหมเวลาขึ้นรถไปอ่ะแล้วแบบทะเลาะกันเรื่องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
1: ค่ะ
0: เธอทำไมไม่เลี้ยวซ้ายอ่ะเนี่ยเลี้ยวซ้ายไปรถมันจะติดน้อยนี้เยอะมันจะไปเร็วจะเลี้ยวขวาทะเลาะกันแล้วโกรธกันถามว่าเดี๋ยวก่อนนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันก็ถึงเหมือนกันปะ
1: ที่สุดก็แค่นั้นแหละ
0: ที่สุดมันคือแค่นั้นเองใช่ไหมคะถึงช้าถึงเร็วไปหน่อยมันก็ไม่ถึงขนาดต้องมาเอาเป็นเอาตายคือถ้าพูดถึงการทะเลาะกันนะนี่พี่เชื่ออย่างหนึ่งว่าไม่มีใครทะเลาะกับคนที่ไม่ทะเลาะด้วยอ่ะถ้าเกิดอีกคนอยากจะทะเลาะแทบตายอีกคนบอกโอเคยังไงก็ได้เอาเลยเธอมันไม่ได้ถึงตายซะหน่อยคือเราไม่ได้ทะเลาะกันเรื่องแบบโอ้โหมีผลสำคัญมากกับความเป็นไปของชีวิตอ่ะเขาไม่ได้ใส่แหวนมาตั้งนานแล้วถ้าเขาจะไม่ใส่ไปอีกสักแบบปีหนึ่งก็มันก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมันก็เหมือนเดิมทำไมเราจะต้องรู้สึกว่าเขาจะต้องหยิบแหวนขึ้นมาแล้วใส่ในตอนนี้เดี๋ยวนี้เพื่อที่จะได้สมใจเราใช่ไหมคะนั่นจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเออเรื่องของเธอแล้วกันเธอเป็นคนขับฉันให้สิทธิ์เธอแล้วกันเธอพาฉันไปแล้วกันไปถึงทันแล้วกันมันก็แค่นั้นเองนะบางทีอะ
1: ค่ะเราต่างใช้มือคนละข้างจูงกันคณิตใช่ไหมคนเราใช้มือข้างเดียวกันจูงกันไม่ได้มันเดินไม่ได้ค่ะก็ต้องยอมรับความต่างในบางข้อ28ปีแล้วนะน้องอาจจะต้องมีปีที่30 40แต่ก็อีกอะค่ะจะนับปีไปทำไมเพราะถ้าเกิดว่าในแต่ละปีนั้นมีแต่เรื่องไม่มีความสุข
4: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจำนวนปีที่เพิ่มขึ้นน่าจะเป็นจำนวนของความสุขที่มากขึ้นค่ะ
0: ถ้าเกิดทางศาสนาเขาเรียกปล่อยวางบ้างอันนี
1: ้ค่ะ
0: บางทีนะคะแบกอะไรไว้ก็หนักค่ะวางซะบ้างมันอาจจะเบาลงเนาะลองถามตัวเองในทุกครั้งของการเอาชนะของทุกครั้งการทะเลาะมันคือการเอาชนะหรือเปล่าแล้วทำไมต้องเอาชนะกันล่ะเอาจริงๆอ่ะคิดลงไปให้ลึกๆอย่างที่บอกใส่หรือไม่ใส่เราก็รักกันอยู่ดีอ่ะ
1: ค่ะ
0: ทำไมต้องน้อยใจใช่ป่ะ
1: หรือถ้าบังเอิญใดๆก็ตามมันเป็นปัญหาซึ่งเราไม่ได้มีความเข้ากันในการใช้ชีวิตอยู่แล้วอ่ะก็ต้องแยกย้ายค่ะมันก็คือแค่นี้จริงๆใช่ป่ะคะ
0: ก็ไม่ต้องอยู่ให้เหนื่อย
1: ไม่งั้นมันจะต้องทนทุกข์ทรมานนั่งนับปีมันไม่ใช่ปีของการคบกันเป็นปีแห่งความอดทนน่ะมันมีแค่2ทางเองค่ะแต่ถ้าอยากเดินหน้าต่อก็ต้องเดินหน้าต่อแบบยอมรับให้ได้ว่าเราต่างคนต่างมีความต่างในจุดนี
0: ้แค่เราคิดกันคนละอย่างและมีเหตุผลกันคนละแบบเท่านั้นเอง
1: ค่ะ
0: มันไม่ได้เรื่องของการถูกผิดถูกมั้ยคะสิ่งที่เราเถียงกันอยู่เนี่ยไม่ใช่เรื่องของการถูกผิดนะไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดหรอกแต่มองคนละมุมคิดคนละแบบแต่เราดันไปเอาแม่บรรทัดของเราไปบังคับให้เขาอะคิดด้วยตัดสินด้วยวิธีนั้นมันก็เลยยังไงมันก็ไม่พอดีกันเพราะคนทุกคนเห็นต่างกันอยู่แล้วไม่มีความจำเป็นอะไรที่เราต้องเห็นแบบเดียวกันแล้วอยู่ด้วยกันแล้วแบบมีคู่ไหนในโลกบ้างที่แบบเห็นเหมือนกันไปหมดทุกอย่างเลยตลอดเวลาไม่มีหรอกค่ะเป็นแต่ว่าเขาก็อยู่กันด้วยกันยอมรับในความต่างเอาเหรอเธอไม่อยากใส่ก็ไม่เป็นไรงั้นฉันไม่เอาไม่ซื้อใหม่ให้ดีกว่าเดี๋ยวซื้อไปแล้วไม่ใส่อีกก็แค่นั้นก็จบแค่นั้นปะ
4: ใช่หนูก็ไม่ได้ซื้อให้เลย
0: ค่ะค่ะแต่ไม่ค่ะไม่ได้ซื้อให้ด้วยความเข้าใจหรือไม่ได้ซื้อให้เพราะประชดก็คนละแบบนะถ้าไม่ได้ซื้อให้ด้วยความเข้าใจหนูก็โอเคแค่นั้นก็จบแต่ถ้าแบบซื้อก็ไม่ใส่งั้นฉันไปซื้อให้ดีกว่าหนูก็ทุกข์อีกอ่ะหนูจะไปแบกทุกข์เอาไว้ทำไมอ่ะ
4: ค่ะหนูก็จะเอาชนะตัวเองตรงเนี้ยวันเกิดที่ผ่านมาของเขาอ่ะก็ซื้อให้เพิ่มไปอีกพงนึง
0: แล้วเขาใส่ไหมคะ
4: ไม่ใส่ค่ะ
0: แล้วโกรธอีกไหม
4: ไม่ได้โกรธ
1: ค่ะพี่ว่าก็ไปซื้ออะไรก็ตามที่สามารถเห็นเขาทำได้บ่อยๆก็ได้นะคือเห็นป่ะจริงในโลกนี้มันมีอีกต้องหลายทางแยกอะน้องค่ะมันไม่ต้องไปเป็นยึดเป็นทางแยกเดียวอ่ะถ้าเป็นพี่เป็นนิดอะด้วยความเข้าข้างก็ได้ถ้าซื้อให้แล้วไม่ใส่ก็ไม่ซื้ออันนี้ละเพราะพี่ก็เข้าใจว่าเวลาที่เราซื้ออะไรให้พี่ก็อยากเห็นเขาชื่นใจกับการเป็นผู้รับใช่ไหมคะแต่ก็อีกเข้าใจแต่ก็ไม่ได้แปลว่าไปบีบบังคับเขาแล้วเมื่อใส่แหวนหนึ่งอันแล้วไอ้ใส่แหวนหนึ่งวงแล้วยังไม่ใส่ซื้อสองวงก็จะเป็นสองวงที่เขาไปเก็บ
0: ก็แล้วเราก็มาหน่อย
1: ใช่
0: เราก็มาหน่อยใจดูซีซื้อให้ไปตั้งสองวงแล้วยังไม่ใส่อีก
1: เนาะพี่ว่าลองบริหารจัดการกับความอยากให้กับความอยากได้ก่อนบางเรื่องบางคู่คนงี้เลยนะอยากได้อะไรว่ามา
0: บางคนก็ใช้วิธีแบบนี้ไปเลย
1: ใช่ค่ะจะได้ไม่ต้องเดาถูกเราผิดอ่ะอ๋อเธออยากได้เสื้ออะไรเงี้ยก็แล้วแต่ก็เป็นเสื้ออะไรเขาเนี้ยถ้าซื้อให้แล้วยังไม่ใส่อีกไม่ซื้อให้แล้วนะถ้าซื้อแล้วไปเก็บไว้ที่บ้านน่ะงั้นกินข้าวแล้วกัน
0: งั้นอยากได้อะไรก็ไปซื้อเองแล้วกัน
1: เออเนี่ย มันมีอะไรก็ตามที่มันสามารถจะทำให้คนสองคนเดินหน้าต่อไปได้แบบที่ไม่ได้เอาเป็นเอาตายกับการที่เขาไม่สามารถทำได้อย่างที่เราอยากให้เป็นน่ะลองดูก่อนนิดลองวนกลับมาตรงตัวเองก่อนลองเป็นนิดในเวอร์ชันอีกเวอร์ชันหนึ่งซึ่งปล่อยเก่งวางเก่ง
0: พี่แอบเดานะว่าความพอดีกันเนาะเดี๋ยวพอเราคิดจะแก้ปัญหาเนี่ยเราต้องคิดว่าใครเป็นคนแก้ก่อนอีก
1: เกี่ยงเกี่ยง
0: เออเธอแก้สิเนี่ยนี่หมายค่ะไม่ต้องค่ะเราเริ่มที่ตัวเราเลยแล้วกันเอาละตอนนี้สบายสบายลองใช้ชีวิตแบบสบายๆดูบ้างใส่ก็ใส่ไม่ใส่ก็ไม่ใส่อยากซื้อให้ก็ซื้อไม่นั่นก็ไม่ซื้อก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออลองดูบ้างลองปล่อยวางดูบ้างแล้วนี่จะรู้สึกว่าคือนอกเหนือไปจากความสัมพันธ์มันจะไปต่อได้อย่างดีขึ้นแล้วอะสิ่งสำคัญที่สุดอะค่ะที่พี่มั่นใจเลยคือนี่จะมีความสุขมากขึ้น
1: ค่ะไม่แบก
0: เออไม่ต้องเอาอะไรมาแบก
1: แบกเกินไปแล้วเหนื่อยละวันนี้มีเรื่องให้แบกเต็มไปหมดละ
0: จะเดินไปตั้งไกลเนี่ยเอาอะไรเก็บมาแบกไว้หมดเลยอะ
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวมันก็หนักมันก็เดินไม่ไหวไง
1: ค่ะและโดยส่วนใหญ่นะเหมือนกับที่พี่เคยอ่านเจอเขาบอกว่าเวลาที่เราเดินไปอะเราไม่ได้สะดุดกับหินก้อนใหญ่ค่ะแต่เราจะล้มตรงไอ้พวกก้อนหินก้อนกรวดที่มันอยู่ในเท้าของเรานั่นแหละแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้ยไม่ได้เดียวแต่เวลามันเหยียบไปเรื่อยๆมันก็เจ็บนะ
4: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นเรื่องเล็กจนทำให้มันเป็นเรื่องเล็กที่เล็กจนกระทั่งมองไม่เห็นเลยแล้วผ่านไป
0: ถ้าเป็นพี่จะบอกว่าหาเรื่องจริงเลยมีฟังรายการพี่อ้อยพี่ช็อตบ่อยๆจะเจอโอ้โหคนอื่นเขาแบบทนทุกข์ทรมานนอกใจอะไรทำร้ายอะไรกันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอ่ะ
4: ก็นึกอยู่เหมือนกัน
0: ใช่ป่ะหนูว่าโชคดีขนาดไหนแล้วที่หนูได้แฟนแบบนี้เพียงแค่แบบว่าเอ้ยหยวนๆกันบ้างแค่นี้ชีวิตก็มีความสุขละ
1: ลองดูค่ะนิด
0: เรายังไม่เคยต้องแก้ปัญหาอะไรใหญ่ๆ
4: วนกลับไปก็ไปง้อก็คิดอย่างนี้ทุกรอบอะค่ะพี่
0: ค่ะแล้วแต่หนูก็ต้องเริ่มจากการที่หนูเองก็ต้องแก้ที่ mindset ของตัวเองเหมือนกันนะคะ
1: พี่ว่าการง้อก่อนไม่ได้แปลว่าผิดแต่การง้อคือการที่เรารู้สึกว่าเสียบรรยากาศเสียเวลาทะเลาะกันรักกันมาตั้ง28ปีแล้วดูสิเสียเวลาตั้งปีนึงไม่พูดกันอะถ้าเกิดจากปีหนึ่งกลายเป็นเดือนเดียวนะง้อกันไปแล้วก็ดีต่อกันละเราจะได้มีเวลาดีๆอีกตั้งหลายเดือน
0: ก็ถึงได้บอกไงว่าให้คนเราใช้ชีวิตเหมือนเป็นวันสุดท้าย
1: ค่ะ
0: เกิดวันนี้เป็นสมมุติว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะมีชีวิตอยู่ด้วยกันน่ะเราคงจะดีกันมากเลยอ่ะใช่ป่ะเราคงจะแบบว่าอะไรว่าตามกันหรืออะไรก็ได้กันแหละให้ใช้ชีวิตแบบนั้นเพราะเอาจริงๆนะคะเราก็ไม่รู้จริงๆคนเรานะเดินไปรถชนโป้งก็ตายแล้วก็ได้นะ
4: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมเออแล้วจะไปแบบจะไปเสียเวลาในชีวิตกับการโกรธกันงอนกันทะเลาะกันทำไมอะคะ
1: นี่อยู่กันใกล้ๆนะคะคนที่เขามีรักทางไกลนะเราจะเจอกันทีมันยากเย็นอะแล้วดูสิหนูอยู่ใกล้ๆกันขนาดเนี้ยไปงอนใส่กันตั้งปีหนึ่งเสียดายเวลาที่สุดนิดนะคะลองปรับดูนะ
4: ได้ค่ะ
0: ลองดูนะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะบางทีเป็นเรื่องวิธีคิดจริงๆนะคะนะแค่ปรับวิธีคิดนะบางทีชีวิตหลายคนดีขึ้นมากเลยอ่ะเนาะอ่ะใส่นี้ค่ะสีชื่อคุณหนูหรออ่ะคุณหนูสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
1: มา
4: ค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยพี่ชอต
0: ค่ะมีอะไรคุยกันคะคุณหนู
1: พูดเหมือนจำทำเหมือนเดิมชื่อตอนของวันนี้ค่ะ
4: ใช่ค่ะ
1: ไงคะ
4: คือพอดีว่าหนูก่อนหน้านี้ค่ะคบกับสามีเนี่ยคนนี้ประมาณ11ปีค่ะ
1: ค่ะ
4: แล้วทีนี้ก็พอคบได้5ปีแล้วก็แต่งงานปกติแล้วก็อยู่กันมาอีกจนถึงกระทั่ง10ปีแล้วเขาก็ได้งานที่ใหม่ค่ะ
1: ค่ะ
4: เป็นก่อนหน้านี้ก็คือเป็นผู้รับเหมาแล้วก็โอเคในเมื่อมันมีโควิดอะไรเข้ามาแล้วก็ต้องไปเป็นพนักงานประจำ
1: ค่ะ
4: พอเขาได้ที่นี่ปุ๊บทำงานยังไม่ถึงปีเลยค่ะเขาก็มีคนอื่น
1: อ๋อนอกใจ
4: ถูกต้องค่ะคือนอกใจแต่ว่าในช่วงนั้นคือหนูเนี่ยหนูมีแบบหนูมีอาการป่วยน้ำหนักลงไปประมาณ10กว่าโลค่ะประมาณ11โล12โลซึ่งตอนนั้นเราก็ต้องรักษาตัวแบบค่อนข้างหนักหน่วงค่ะแล้วก็เป็นช่วงที่เขาได้งานใหม่พอดีมันก็เลยก็สภาพก็อาจจะไม่ได้น่าดูเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือเราก็เข้าใจนะคะว่าเขาทำงานแล้วก็มีคนที่บ้านนะคะคอยพาไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: หนูเข้าใจว่าเขาต้องทำงานแต่เขาไม่เข้าใจแหละครับว่าหนูป่วยหนูก็เลยจะโทษตัวเองว่าสภาพของหนูก็เลยดูไม่ค่อยดีค่ะก็เลยเข้าใจที่เขาจะนอกใจหรอมันจริงมันเป็นคนละเรื่องกันนะ
4: ก่อนหน้านั้นหนูคิดแบบนั้นค่ะย้อนพิจารณาคิดแบบนั้นเลยว่ามันเป็นเพราะหนูร่างกายเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยมีคนอื่น
1: โอ้ยไม่
4: ก่อนหน้านั้นหนูคิดแบบนั้นเลย
1: เวลารักกันอะน้องคะ เรารักกันเพราะว่าคนคนนี้คือคนที่ฉันรักและมีใครบ้างที่ตื่นขึ้นมาแล้วภาวนาให้ฉันป่วยให้ตัวเองป่วยให้ตัวเองป่วยไม่มีหรอกเขายิ่งต้องให้กำลังใจหนูเยอะๆแต่ก็อีกค่ะพี่รู้ว่าหนูรักเขาหนูก็เลยโทษตัวเองไว้ก่อนว่าที่เธอนอกใจอ่ะเพราะว่าตอนนี้ฉันสภาพร่างฉันไม่ดีละสิ
5: ค่ะ
1: อ่ะแล้วไงต่อคะ
5: ค่ะแล้วพอหลังจากนั้นที่หนูจับได้คือมันเขาเริ่มแบบคือปกติเราอยู่ด้วยกันมาตลอดอะค่ะมันก็จะเวลาเขาเปลี่ยนอะไรไปนิดนึงหนูก็จะนึกออกเราก็จะจับได
1: ้ค่ะ
5: ก็เลยเทคโทรศัพท์เขาก็เลยเจอเลยปรากฏว่าพอเราจับได้ปุ๊บเนี่ยเขาพูดว่าเขามีสองคนแล้วหนูก็เลยถามว่าถ้าทางนู้นเขายอมหรอเขายอมหรอทางนู้นอะเขาก็หนูก็เลยโทรไปถามผู้หญิงเลยว่ายังไงว่ายังไงทางนู้นเขาก็ไม่ยอมเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะถอยให้แล้วคนนี้เขาก็ถอยจริงๆค่ะถอยให้จริงๆแล้วก็เขาก็ขอโอกาสหนูก็โอเคแต่ว่าเราก็ระแวงแบบมันระแวงตลอดเวลา
1: ค่ะ
5: เลยแล้วทีนี้พอหลังจากนั้นก็มีมาอีกทีนี้เป็นคือผู้หญิงคนนี้เขาก็มีสามีอยู่แล้วแล้วเขาก็รู้จักกันกับสามีของผู้หญิงคนนี
1: ้
5: เพราะทำงานสายเดียวกันทีนี้พอทำงานสายเดียวกันเนี่ยก็มีผู้หลักผู้ใหญ่เขาแนะนำกันว่าเออเนี่ยทำงานอันนี้รู้จักกันไว้นะสายงานนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แ
5: ล้วทีนี้ก็เลยเหมือนกับสามีของผู้หญิงคนนี้เขาก็เวลาไปไหนผู้หญิงคนนี้เขาก็ต้องไปด้วยตามสามีเขาก็เลยมาเจอกันทีนี้พอเจอกันทีนี้หนูก็เลยจับสังเกตได้ว่าเอ๊ะทำไมเวลาครอบครัวนี้มาเนี่ยทำไมสามีเราเนี่ยถึงหายไปเลยเราก็คิดว่าเออเขาคงไปทำงานมั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คร
5: ั้งสองครั้งสามครั้งเอ๊ะหลังๆเริ่มทำไมถึงได้กลับบ้านทีนี้เขาก็ผู้หญิงคนนี้ค่ะหนูก็เลยแบบว่าเออลองแอดไปหาเขาดูเขาก็รับแอดนะคะทั้ง Facebook ทั้ง Line อะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
5: หนูก็เลยเขาเลยบอกว่าเขามีเรื่องเครียดอะไรอย่างเงี้ยต้องปรึกษากับสามีหนูหนูก็เลยบอกว่าปรึกษาพี่ได้เพราะพี่เป็นผู้หญิงเหมือนกัน
1: ค่ะ
5: เราก็กันไม่อยากให้เขาไปยุ่งกับสามีเราอะไรอย่างเงี้ย
1: ตอนที่น้องแอดเข้าไปพอแอดเข้าไปแล้วน้องไปถามเขาว่าอะไรอะคะ
5: หนูก็ถามเขาว่าหนูก็บอกว่าเออเนี่ยหนูเป็น
1: ภรรยาของ
5: เป็นภรรยาพี่คนนี้นะ
1: ค่ะค่ะ
5: อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกอ๋อเขารู้ตอนแรกเขาเข้าใจว่าไม่มีแต่ว่าตอนนี้คือเขารู้แล้วค่ะรู้ที่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าเออเห็นสามีพี่อ่ะคุยกับเราอะไรอย่างเงี้ยหนูเห็นในกล้องวงจรปิดยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรเงี้ยเออคุยกับเราใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าอ๋อใช่คุยกับหนูเองหนูก็แค่ปรึกษาพี่เขาเฉยๆไม่มีอะไรหนูไม่ได้คิดอะไรเรื่องพวกนั้นเลยแค่ปรึกษาเรื่องสามีหนูอะไรเงี้ยประมาณนั้นค่
0: ะ
5: หนูก็โอเคหนูก็ให้คำปรึกษาเขาเพราะเขาบอกว่าเขาเหมือนเขาจะเป็นซึมเศร้าอะไรเงี้ยเพราะว่าสามีหนูอ่ะไปบอกกับผู้หญิงคนนี้ว่าเออแฟนพี่ก็เป็นซึมเศร้าอยู
1: ่
5: ก็ลองคุยกันสิเผื่อจะแบบแนะนำกันได้ถูกคออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหนูก็ให้คำแนะนำจนไอ้ผู้หญิงน้องผู้หญิงคนนี้เขาก็บอกว่าโอเคขอบคุณมากเลยนะคะพี่เหมือนพี่สาวหนูเลยประมาณนั้นหลังจากนั้นได้ไม่นานมันจะมีอยู่วันนึงตรงที่แบบว่าสามีหนูเนี่ยเขาหายไปแบบวันเวลามันเป็นช่วงที่เขาเปลี่ยนเวรนะคะมันจะมีช่วงที่เขาควงแบบไม่กลับบ้านอีกวันนึงกลับแล้วก็ไม่กลับบ้านอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วทุกครั้งที่เขาหายไปแล้วเขากลับเข้ามาที่บ้านเขาจะต้องมีของใหม่ๆมาอย่างเช่นรองเท้านาฬิกาโทรศัพท
1: ์ค่ะ
5: เขาจะมีของใหม่ๆเข้ามาหนูก็จะถามหนูก็จะแซวเขาอะค่ะว่าไปเอามาจากไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าเรื่องเงินของเขาเมื่อก่อนนี่หนูจะเป็นคนจัดการแบบ
1: 100%
5: ทุกอย่างของทุกอย่างหนูก็จะซื้อให้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
5: แล้วทีนี้พอหนูก็เอ๊ะกับผู้หญิงคนนี้เพราะว่าเขาเป็นสายเปย์สายซัพพอร์ตอยู่แล้วแต่กับคนอื่นเขาก็ซัพพอร์ตเหมือนกันกับคนในทีมเขาก็ซัพพอร์ตหนูก็เออเขาก็โอเคมั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็จะเอ๊ะของเราไว้ตลอดแล้วว่าใช่หรือไม่ใช่พอหลังจากนั้นได้ไม่นานเหมือนกับสามีหนูค่ะเขาเริ่มแบบว่ากลับบ้าน1 2 3 4 5แล้วก็ไม่กลับ1วัน2วันแล้วก็กลับ1 2 3 4 5แล้วก็ไม่กลับมันเริ่มถี่ขึ้น
1: เขาบอกว่าเป็นไหนมาคะที่เขาไม่กลับ
5: เขาบอกว่าเขาไม่ได้บอกเลยค่ะเขาก็บอกว่าเออเขาว่าอยู่นอนอยู่ที่ทำงานบ้างอะไรบ้างแต่ว่าทุกครั้งที่เขาหายไปหนูติดต่อเขาไม่ได้โทรไปเขาไม่รับคือมันเหมือนหลังๆอ่ะหนูก็เลยไม่โทรแล้วหนูก็ปล่อยจอยหนูแล้วเหมือนกันเพราะว่าหนูก็ขี้เกียจจะตามแล้ว
1: ค่ะ
5: หนูก็ไม่อยากตามแล้วหนูก็เอาสุขภาพจิตตัวเองเป็นหลักอะค่ะหลังๆ
0: ค่ะแล้วตอนนี้ที่หนูป่วยตอนนี้แข็งแรงดีแล้วล่ะค่ะ
5: มันดีขึ้นประมาณ 90% แล้วค่ะพี่อ้อย
0: ดูแลตัวเองดีๆเนาะอันนั้นสำคัญกว่า
5: ใช่ค่ะคือมันดีขึ้นหลังที่หนูเริ่มแบบว่าเริ่มแบบโอ้ช่างมันเถอะ
1: เริ่มปล่อย
5: ไม่หนูไม่ตามและเริ่มปล่อยแล้ว
1: ค่ะ
5: หนูว่าหนูร่างกายหนูมันดีขึ้นเยอะมาก
0: ๆแล้วณตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างอะคะปัจจุบัน
5: ณปัจจุบันตอนนี้มันจะมีอยู่คือหนูว่าบอกเขาว่าหนูไม่เอาแล้วมันเหมือนมันชักปักเลยค่ะเพราะว่ามันมีวันหนึ่งไอ้ช่วงที่เขากลับบ้านไม่กลับบ้านหนูบอกว่าอย่าทานแบบนี้มันไม่ดีหรอกวันนั้นเราก็เลยแบบว่ามีปากเสียงกันนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นเสียงดังมาก
0: ค่ะ
5: แต่คำพูดของเขาประโยคนึงที่ทำให้หนูเหมือนปิดสวิตช์เลยอะค่ะเขาพูดกับหนูว่าหนูดูสภาพร่างกายตัวเองบ้างไหมว่ามันทำอะไรได้บ้าง
1: โอ้โห
5: เขาพูดกับหนูประโยคนี้
0: ค
5: ่
0: ะ
5: หนูก็เลย
0: หนูเลยตาสว่างเลย
5: หาเขาใช
0: ่
5: หนูหันหน้าไปหาเขาแล้วหนูก็พูดว่าหนูทนหนูอาจจะทนกับคนที่นอกใจหนูอาจจะทนกับคนที่เอาเปรียบหนูได้แต่หนูทนอยู่กับคนที่ดูถูกสภาพร่างกายหนูในขณะที่หนูป่วยไม่ได
0: ้
5: ขอให้เก็บของแล้วออกจากบ้านหนูไปซะแล้วไม่ต้องกลับมาอีก11ปีค่ะหนูตัดณตรงนั้นแต่ว่าทีเนี้ยในใจเรามันยังอยากรู้ค่ะพี่อ้อยพี่ชอดว่าสรุปมันใช่ไหมอีกผู้หญิงคนเนี้ยมันใช่หรือเปล่า
0: ค่ะ
5: เขาก็ดูเขาถามฉันมาถามหนูนะคะว่าแน่ใจใช่ไหมที่พูดอย่างนี้ว่าแบบไม่ต้องกลับอะไรอย่างเงี้ยหนูก็บอกว่าแน่ใจครั้งนี้หนูแน่ใจมาก
0: ๆค่ะ
5: แต่เขาก็ยังกลับมาอยู่นะคะย
0: ัง
5: มีแบบมาวนๆยังมาแบบนอนที่บ้านนั่งมาถึงก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาคงคิดว่ารอบนี้หนูไม่เอาจริงมั้งคะ
1: เขาหลงตัวเองอยู่พอประมาณ
0: ค่ะแต่แล้วพี่ที่พี่ฟังหนูมาพี่รู้สึกแค่ว่าเอาจริงนะหนูไม่จำเป็นต้องไปเหนื่อยหรือเสียเวลากับการที่ไปคุยกับผู้หญิงคนอื่นเลยอะเห็นหรือยังล่ะคะเห็นหรือยังว่าหนูอาจจะจัดการกับผู้หญิงคนไหนก็ได้แต่คนที่เป็นต้นเหตุของปัญหามันไม่ใช่ผู้หญิงคนไหนทั้งสิ้นมันคือสามีหนูเองไงคะต่อให้เขาไปคุยกับใครนะแล้วหนูไปตามไล่จัดการแสดงตัวโทรศัพท์ไปอะไรใดก็ตามแต่ไม่ใช่คนนี้เดี๋ยวเขาก็มีคนนั้นไม่ใช่คนนั้นก็เป็นคนโน้นแถ
5: ม
0: ผู้หญิงบางคนที่เขาไปคบก็มีสามีอยู่ด้วยแถมเมียไม่สบายป่วยอยู่แต่แทนที่จะดูแลกลับไปคือไม่รู้พี่ว่าทั้งหมดทั้งปวงอ่ะพี่เนตบอกว่าหนูตาสว่างแล้วก็คือหนูได้เห็นภาพสามีหนูชัดๆหรือยังว่าในที่สุดแล้วเขาเป็นคนแบบไหนยังไงอ่ะนั่นจริงๆแล้วอ่ะคนอื่นไม่เกี่ยวเลยค่ะไม่เกี่ยวเลยอยู่ที่เขาคนเดียวเท่านั้นวันนี้ก็คือหนูไหวเหรอที่จะอยู่กับผู้ชายแบบนี
5: ้ไม่ไหวค่ะเพราะนั้นหนูปิดสวิตช์ตั้งแต่วันนั้นเลยค่ะแล้วทีนี้พอเขายังไปมาไปมาใหม่หนูก็ทีนี้หนูเฉยละหนูเฉยชาละหนูไม่เอาละ เขาก็เลยเหมือนแบบหนูบอกไม่กลับเข้ามาอีกนี่คืออะไรหรอหนูเลยถามเขาไปอีกรอบหนึ่งว่ามันมาว่ามันคือยังไงในเมื่อเราคุยกันชัดเจนแล้วว่าเราไม่เอาแล้วอ่ะอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
5: เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาขอเวลามาขนของหน่อยหนูก็เลยบอกว่าหนูให้เวลามานานมากแล้วตอนนี้หนูไม่มีเวลาที่จะให้แล้วถ้าเกิดไม่เอาหนูทิ้งทั้งหมดเขาก็จะขอเวลาหนูก็ไม่เอาแล้วเพราะว่าหนูรู้แล้วว่าไอ้การขอเวลาของเขาอ่ะมันคือการดึงที่เขาจะไปมาไปมาไปมาอย่างเงี้ยแล้วบ้านหนูไม่ใช่โรงแรมหนูก็บอกเขาไปเลยว่าบ้านหนูไม่ใช่โรงแรมนะ
0: ค่ะ
5: ที่จะมา
1: เมื่อไหร่ก็มาไปก็จะไป
5: ใช่ค่ะอยากจะมาเมื่อไหร่ก็มาอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
5: แล้วหนูเต็มที่กับเขาก่อนหน้านี้หนูเต็มที่ตลอดไม่ว่าหนูจะป่วยแค่ไหนคือหนูเต็มที่ตลอดไม่ว่าจะทำงานบ้านหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเต็มที่ตลอด
0: ค่ะ
5: แล้วหนูก็เลยแบบว่าโอเคเขาว่าเตะหนูออกจากไลน์กลุ่มบ้านเขาเตะออกหลังจากนั้นประมาณ1อาทิตย์นะคะเตะหนูออกแล้วในวันเดียวกันนั่นแหละค่ะเขาบอกว่าเขาอะเพิ่งคุยกับผู้หญิงเขาบอกว่าคุยกับผู้หญิงคนนี้มานานแล้วแต่ว่าเขาเพิ่งจะคุยเริ่มคุยจีบกันแต่ในวันเดียวกันกับที่เขาเตะหนูออกคือเขาพาผู้หญิงคนนี้ไปเปิดตัวที่บ้านทั้งที่เขาก็ยังมีสามีทุกวันนี้เขาก็ยังรูปคู่สามีเขาอยู่หนูก็เลยบอกว่าเฮ้ยทำแบบนี้ได้ยังไงทำกับหนูอะมันก็แย่เกินไปแล้วแล้วเนี่ยคือคนที่รู้จักคือเพื่อนตัวเองอะทำได้ยังไง
1: ไม่เป็นไรเลยหนูปล่อยเลย
0: ใช่เรื่องของเขา
5: ใช่ค่ะหนูก็เลยเอาละหนูก็เลยแบบในเมื่อมันเป็นขนาดนี้แล้วอ
0: ะ
5: มันกูไม่กลับแล้วอะหนูก็เลยแบบโอเคเอาเลยเต็มที่หนูก็เลยปล่อยแต
0: ่
5: ทีเนี้ยค่ะมันจะมีอยู่ตรงนึงตรงที่เขาเอาเงินหนูไป
1: เอาไปตอนไหนอะคะ
5: ก็คือช่วงที่เขากลับมาค่ะช่วงที่เขากลับมาเขาบอกว่าขอยืมเงินที่จะเอาไปให้ญาติผู้ใหญ่เขาว่ายืม10,000 บาทหนูก็เลยแบบเอายังไงดีอะเอาโอเคเดี๋ยวก็คงได้มั้งเพราะว่าเขาบอกยืมไม่นานประมาณเดือน2 เดือนหนูก็เลยให้ไปเขาเสร็จปุ๊บ ทางญาติผู้ใหญ่เขาว่าคืนมาแล้วค่ะคืนมาประมาณ 2-3 เดือนก่อนแต่เขาไม่เอามาคืนหนู
1: ค่ะเขาเป็นคนที่พยายามทำความเร็วได้ครบถ้วนจริงๆ
0: ทำได้ครบให้ครบ
1: ค่ะไม่เป็นไรเลยหนูหมื่นเดียวพูดจริงนะพี่ไม่ได้ดูถูกเงินนะแต่พี่ดูถูกเขาเพราะอะไรคะหนึ่งถ้าหนูมัวแต่แบบเอาหมื่นของฉันมาเดี๋ยวนี้นะหนูจะยิ่งเสียเวลาชีวิตหนักกว่านี้หนูเห็นสภาพของผู้ชายคนหนึ่งหรือยังไปเปิดตัวกับที่บ้านโดยการเอาเปิดตัวตำแหน่งชายชู้เหรอคะเอาภรรยาคนอื่นเข้าบ้านเพราะนั้นพี่กลับรู้สึกว่ายิ่งหนูเอาตัวออกจากชีวิตของผู้ชายคนนี้เร็วเท่าไหร่ชีวิตหนูจะเจริญขึ้นทันที
0: เป็นแทนที่จะคิดว่าโอ้เขาตั้งไปตั้งเบิกหนึ่งเนี่ยคิดไปเลยลูกว่าก็ยังเงินหมื่นหนึ่งซื้อเธอได้เอาไปเถอะ
1: พอเลยหาเองได้หาใหม่ได้
0: ใช่ไหมคะเราหาใหม่ได้คนแบบนี้ยิ่งอยู่ไกลๆเราจะยิ่งเจริญขึ้น
1: ค่ะ
0: เราจะมีความสุขขึ้นจริง
1: ๆค่ะแล้วยิ่งตอนนี้นะหนูยังไปเฝ้าดูว่าไหนดูซิชีวิตของเขาเป็นยังไง มันจะกลายเป็นเรื่องเสียเวลาแล้วหนูแค่หนูตัดคนคนนี้ออกจากชีวิตแล้วตั้งแต่นี้ไปต้นไปเวลาต่อจากนี้เป็นเวลาที่เอามาสร้างสิ่งดีๆชดเชยให้ตัวเองค่ะ
0: ดูแลตัวเองให้ดีๆให้แข็งแรง
1: เพราะนอกเสียเวลาชีวิตกับผู้ชายแย่ๆไปแล้วนะพี่กล้าพูดเลยค่ะว่าเขาแย่จริงอะ
5: หนูแบบว่าหนูเอาจริงๆณตอนนี้ชีวิตหนูมันดีขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องจิตใจหรือร่างกาย
1: ดีเลยเห็นป่ะบางทีอยู่ใกล้ๆเขากับกลายเป็นเราด้อยเองไปหมดนะด้อยค่าตัวเองด้วยซ้ำและไอ้ร่างกายที่เราร่างกายเราไม่ไหวอยู่แล้วตอนนั้นอ่อนแอยิ่งสภาวะจิตใจอ่อนแอยิ่งดึงร่างกายหนักเข้าไปอีกมันดึงกันหมด
0: โชคดีขนาดไหนแล้วที่หนูยังแข็งแรงอยู่อ่ะ
5: หนูมีลูกชายค่ะลูกชายที่คอยดูแล
0: ลูกชายโตหรือยังคะอายุเท่าไหร่ละ
5: ปีนี้อายุ15ค
0: ่
5: ะ
0: อ๋อค่ะ
1: วัยรุ่นแล้ววัยรุ่น
0: ดูแลคุณแม่ได้แล้ว
1: ใช่ค่ะ
5: เขาพูดว่าถ้าเกิดว่ามีคนที่เข้ามาหามาม่าอีกแล้วดูแลได้ไม่ดีเท่าเขาไม่ต้องเอานะ
0: นี
1: ่น่ารักมากเลยอ่ะเห็นปะคะในความโชคร้ายมีคนเป็นความโชคดีแค่ไหนที่ได้ลูกที่น่ารักขนาดนี้นะหนู
5: ค่ะ
1: นะคะ
5: ดีจริ งค่ะ
0: ขอให้แข็งแรงนะ
5: ขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเห็นป่ะบางคนได้ตัดเนื้อร้ายออกจากชีวิตนะคะ
0: ค่ะ
1: นะช่วยรื่นรมกับชีวิตใหม่ของตัวเองด้วยเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงแป๊บนึงค่ะคลับ Friday ค่ำคืนนี้พูดเหมือนจำทำเหมือนเดิมหลังข่าวคุยกันต่อนะคะ
2: พูดเหมือนจำทำเหมือนเดิม
3: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
6: พี่เป้ชอบคำที่หมอเพื่อนบอกมากเลยนะว่าดวงตาหนูเนี่ยสู้ชีวิตสุดๆทำงานตั้งแต่วินาทีแรกที่ตื่นจนถึงวินาทีสุดท้ายก่อนจะหลับโอ้โหคิดดูสิครับว่าเขาล้าแค่ไหนครับเนี่ย
7: แล้วหลายคนตาล้าตาแห้งเพียงเพราะว่าตั้งหน้าจอคอมพิวเตอร์ผิดตำแหน่งก็มีนะคะพี่เป
6: ้แล้วตำแหน่งที่ถูกต้องมันต้องปรับยังไงอะหมอ
7: ระยะห่างที่เหมาะสมคือ1ช่วงแขนค่ะที่สำคัญขอบบนของจอควรอยู่ระดับสายตาพอดีเพื่อให้กึ่งกลางจออยู่ต่ำกว่าสายตาเราเล็กน้อยแบบนี้เวลาเราเหลือบตาลงต่ำเปลือกตาจะช่วยบังลมทำให้ตาแห้งน้อยลงค่ะส่วนไฟในห้องก็ต้องสว่างพอไม่ปล่อยให้จอจ้ากระทบตาในที่มืดนะคะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
2: สอบตกเรื่องความรู้ยังมีโอกาสแก้ใหม่แต่ถ้าสอบตกเรื่องความเชื่อใจให้โอกาสไปก็ไร้ค่า
9: ออกจากกลุ่มคำลวงที่ Club Friday พูดเหมือนจำทำเหมือนเดิมแล้วแชร์เรื่องราวของคุณมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage วันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟิน
3: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
10: กลับมาที่เวลาของ Green News นะคะติดตามกันต่อกับดิฉันสุทินาทองชื่นประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเดลซี่โรดิเกสออกมาชี้แจงนะคะกรณีที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลตอบสนองล่าช้าต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวโดยบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นรุนแรงอย่างที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนถึงแม้จะมีการคาดการว่าเหตุแผ่นดินไหวอาจจะเกิดขึ้นในประเทศได้ในการแถลงข่าวครั้งแรกนับตั้งแต่ที่เข้ารับตำแหน่งในช่วงเดือนมกราคมซึ่งพอเกิดเหตุนะคะรัฐบาลก็ได้ออกคำสั่งฉุกเฉินเพื่อเปิดใช้งานมาตรการป้องกันพลเรือนแล้วก็ระเบียบปฏิบัติฉุกเฉินขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับภูมิภาคเกือบทั้งหมดในรัฐลาโกเรราซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุก็ได้เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและค้นหาผู้รอดชีวิตขณะที่จำนวนผู้ที่เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 2,595 รายซึ่งรัฐบาลบอกว่ายังไม่ยุติความพยายามในการค้นหาและช่วยเหลือค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาค่ะคุณผู้ฟังติดตามกันต่อต้นชั่วโมงนะคะ
3: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: จำทำเหมือนเดิม
1: มาค่ะคุยกันต่อนะคะในคลับ Friday ค่ะหลังการฟังข่าวไปแล้วนะคะพูดเหมือนจำทำเหมือนเดิมคงจะเจอแบบนี้กันอยู่บ่อยๆนะคะที่สำคัญเวลาที่เราเจอคนแบบนี้นะต้องวนกลับมาถามตัวเองเหมือนกันว่าเราเองก็เป็นคนที่ให้อภัยคนบ่อยเกินไปหรือเปล่าเขาถึงสามารถพูดอะไรก็ตามแล้วยังกลับมาทำร้ายเราได้เหมือนเดิมนะคะบางทีการฟังคลับ Friday มันเหมือนกับการถามตัวเองเหมือนกันนะว่าเราอยู่ในโหมดไหนของเรื่องราวเหล่านี้นะคะมาที่สายนี้กันต่อคุณนุกนะคะสวัสดีคุณนุกค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
2: มีอะไรคุยกันคะนุก
1: ได้ยินเสียงชัดเจนนะ
3: ชัดค่ะ
1: ได้เลย
3: ผมหนูจะเป็นเรื่องว่าสามีเนี่ยค่ะแอบชอบลูกน้องที่ทำงาน
1: แต่งงานกันมากี่ปีแล้วคะเนี่ย
3: แต่งงานกันมา14ปีค่ะคือคบกันมา5ปีแล้วก็แต่งงานอีก14ปีค่ะ
1: เกือบ20ปีเลยเนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: มีลูกไหมคะ
3: คะ
2: มีลูกไหมคะ
3: อ๋อมีค่ะมีลูกมีลูกหนึ่งคนค่ะ
2: โตละสี่
3: ใช่ค่ะก็อายุ14เลยค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเรา
3: ก็ขออนุญาตเล่าย้อนกลับไปนิดนึงว่าหนูก็คือเรารู้จักกันตอนเรียนมหาลัยแล้วก็พอเรียนจบก็มาทำงานกับครอบครัวของสามี
2: ค่ะ
3: แล้วก็ยาวมาจนถึงประมาณโควิดนะคะเราก็เหมือนกับว่าทางธุรกิจเขาก็ชะงักชะลอตัวไปเราก็เลยหารายได้เสริมแล้วก็ขายขนมอยู่ที่บ้านแล้วก็เลยตัดสินใจที่จะไม่กลับไปทำงานกับครอบครัวเขา
2: ค่ะ
3: แต่คือว่าที่ทำงานกับบ้านก็คืออยู่ในระแวกเดียวกันอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแบบนี้ค่ะก็คือไม่ได้ห่างกันค่ะแล้วพอเราออกมาค่ะเขาก็รับสมัครพนักงานใหม่ทีนี้ก็ได้ผู้หญิงคนนึงเข้ามาก็คือแบบเขาก็คือเขาเป็นคนดีมีน้ำใจเป็นคนเก่งแบบสู้ชีวิตก็คือแบบดีดีทุกอย่างเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แล้วก็มาสังเกตว่าตั้งแต่คนนี้เข้ามาค่ะสามีแล้วก็ขยันแบบว่าทำงานดี
2: ตั้งใจทำงานขึ้นมาเชียว
1: ค่ะ
3: แล้วก็ชมจะมีการแบบชื่นชมคนนี้อยู่บ่อยๆเราก็ยังไม่คิดอะไรมากนะคะแล้วก็เริ่มเห็นว่าเวลามีกิจกรรมอะไรก็จะมีลูกคนนี้แต่ว่าสองสามีเป็นคนถ่ายรูปด้วยก็จะมีลูกคนนี้อยู่เยอะแยะเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: แ
3: ล้วก็เคยลองถามเขาไปก็บอกว่าชอบคนนี้หรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยเขาก็บอกว่าเขาชอบแต่เขาชอบในการทำงานชอบในฐานะที่ว่าเขาเป็นลูกน้องคนนึงไม่ได้ชอบเชิงชู้สาวอะไรแบบเนี้ยค่
2: ะ
3: แล้วเราก็สังเกตมาเรื่อยเราก็รู้สึกแล้วค่ะว่าแบบมันไม่เหมือนเดิมก
2: ับ
3: เขากับเราด้วยแล้วก็ยังเก็บข้อมูลเอาไว้ว่าแบบอย่างมันมีอย่างนี้นะมันมีโลกมีอะไรแบบนี้ค่ะจนเมื่อเดือนมีนาค่ะก็คือเหตุการณ์ที่เราคุยกันที่สุดท้ายมาหนึ่งปี
2: ค
3: ่ะแล้วก็พอเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมานะคะแล้วก็ไปเจอว่าเขาเก็บคลิปกิจกรรมที่ทำงานที่เป็นผู้หญิงคนนี้เอาไว้ในมือถือ
2: ค่ะ
3: แบบมีการส่องโซเชียลอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เลยตัดสินใจถามเขาอีกทีนึงแล้วก็บอกว่าเราอ่ะรู้หมดแล้วนะแบบจริงๆแล้วมันแบบมันมากกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ย
2: ค่ะค่ะ
3: เขาก็สารภาพว่าใช่เหมือนเขาปล่อยความรู้สึกที่เขาชอบอะค่ะจนมันชอบมากขึ้น อะไรแบบนี้นะคะ
2: แ
3: ล้วก็บอกว่าเขาไม่เคยทำอะไรที่แบบมันเกินเลยหรือเข้าไปจีบหรือเข้าไปคุยชู้สาวอะไรแบบนี้ค่ะคือการคุยของเขาก็คือเกี่ยวกับการเรื่องงานจริง
2: ๆ
3: ไม่เคยแสดงออกว่าเขาชอบเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นเขาก็มีสามีแล้วมีลูกแล้วเหมือนกัน
1: เขามีสามีมีลูกแล้วด้วยนะค
3: ่
1: ะ
3: ใช่ตอนแรกหนูก็แบบรับไม่ได้หนูก็บอกเขาว่าหนูขอโทษจริงๆหนูไม่สามารถจะไปต่อได
2: ้
3: ตอนนั้นก็แบบว่ามันลังเลเพราะเราก็มีลูกด้วยกันแล้วครอบครัวค่ะถ้าเรามองมาจากข้างนอกหรือแม้กระทั่งตัวหนูเองรู้สึกว่าเราเป็นครอบครัวที่อบอุ่นพ่อแม่ลูกเราอยู่ใกล้ชิดกันเราไม่เคยห่างกันแล้วเราแบบทำกิจกรรมร่วมกันลูกก็รักพ่อแม่อะไรแบบนี้มันดี
2: ค่ะ
3: มันดีมากเลยค่ะแล้วพอหนูรับดูเรื่องนี้หนูก็คิดว่าหนูคงไปต่อไม่ได้แต่หนูก็ออกจากที่นี้ไปไม่ได้เพราะว่าถ้าหนูออกจากบ้านไปก็เท่ากับว่าหนูก็ต้องออกจากลูกไปด้วยเพราะหนูก็เ ขาเรียกว่าชีวิตหนูอะค่ะเหมือนกับอยู่กับบ้านเนี้ยมาตลอดก
1: ็
3: คือทำงานก็อยู่กับในบ้านนี้มาตลอด
1: จบปั๊บก็ทำงานที่นี่เลย
3: ใช่ค่ะก็เลยตัดสินใจว่าก็อยู่ในบ้านต่อไปเป็นพ่อแม่ละกันเนาะแบบประมาณลดสถานะตัวเองลงอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: แต่แปลว่าตอนนั้นเนี่ยคือน้องรับเรื่องนี้ไม่ได้คือถ้าพูดกันจริงๆคือหนูรู้สึกว่าหนูเลิกกับสามีในความรู้สึกหนูเหรอคะ
3: ใช่ใช่ค่ะแบบหนูขอเหมือนกับไม่สามารถเป็นภรรยาเขาได้ใช้ทางพฤติกรรมอะไรต่างๆแบบนี
1: ้ค่ะแต่ก็คงสารภาพการเป็นพ่อของลูกและแม่ของลูกในบ้านเดียวกัน
3: ใช่ค่ะส่วนเขาก็เหมือนกับไม่อยากให้เกิดไม่อยากเป็นแบบนี้เขาก็แบบเขาขอโอกาสเขาจะพยายามตัดความรู้สึกกับคนนั้นคือเขาบอกนะคะว่าผู้หญิงคนนั้นไม่เคยมารับรู้ไม่เคยยุ่งอะไรเลย
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ใช่ค่ะคือเป็นตัวเขาเองที่เหมือนกับไปแอบชอบแอบหลงรักเขาข้างเดียวอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ค่ะค่ะอ่ะเราก็เดินหน้าต่อไปแม้ว่าคนข้างนอกมองมาก็ยังรู้สึกว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนั่นแหละ
3: ใช่ใช่ค่ะใช่แล้วด้วยความที่มันต้องอยู่กันเหมือนเดิมเรายังนอนห้องเดียวกันนอนข้างกันลูกก็นอนด้วยกันคือสามคนพ่อแม่ลูกนอนห้องเดียวกัน
1: ค่ะ
3: แล้วมันก็แล้วหนูก็ยังรักเขามากมันก็มีความเหมือนกับว่ามันก็ออกไม่สุดมันจะไปกันต่อมันก็ติดในใจมันไปไม่ได้อย่างนี้ค่ะมันมีการแบบเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวกลับไปดีแล้วเดี๋ยวหนูก็รู้สึกว่าไม่ได้มันรู้สึกไร้ค่าหนูก็ออกมาอีก อะไรแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะ
3: แล้วเขาก็บอกว่าเขารู้สึกว่าหนูน่าจะแบบเหมือนกับยอมรับได้เพราะว่าเขาอะไม่ได้ทำอะไรเกินเลยหนูก็เลยอยากจะถามว่าสิ่งที่หนูเป็นก็คือหนูรับไม่ได้มันเง่าหรือเปล่าอะค่ะคือ คนเขาก็บอกว่าการที่เหมือนกับโอเคสามีแอบชอบแต่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดนะเขาไม่ได้เขาเรียกเราว่าครอบครัวนะเขายังอยู่เขายังทำดีเหมือนเดิมอะไรแบบนี้ค่ะแต่แค่ว่ารู้สึกเขาอะมันไปแบ่งให้กับผู้หญิงคนนึง
1: ค่ะ
3: อะไรประมาณนี้ค่ะ
1: เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยไหมคะหรือว่านี่คือครั้งแรกครั้งเดียว
3: อ๋อคือเขาเคยนอกใจหนู2ครั้ง
1: ไปกับ
3: กับเพื่อนร่วมงานสมัยแรกๆตอนนั้นที่หนูทำงานกับครอบครัวเขานะคะแต่เขายังไม่มาทำคือเขาอยากไปทำข้างนอกก่อนตอนนั้นยังไม่แต่งงานค่ะยังไม่แต่ง
1: ตอนนั้นยังไม่ได้แต่งงานแต่ก็แปลว่าเขาก็มีประวัติ
3: ใช่ค่ะ
1: 2รอบไปก่อนหน้านั้นบวกกัน1ครั้งตอนนี
3: ้ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: แต่2ครั้งนั้นถ้าเกิดไม่นับว่าเรายังไม่ได้แต่งงานพี่ก็อายกผลประโยชน์ให้จำเลยก็ได้ค่ะเพราะถือว่าเรียนไม่ได้แต่งงานเนาะ
3: ค่ะ
1: ค่ะออกคำถามของน้องคือน้องงี่เง่าไหมที่น้องรู้สึกแบบนี้ใช่ไหมคะนุ๊ก
3: ใช่ค่ะ
2: พี่ว่ามันไม่ได้เรียกว่าของงี่เง่าคือเอาจริงๆนะคะเป็นพี่ว่าผู้หญิงทุกคนก็จะรู้สึกแหละ
1: ค่ะ
2: คือเราห้ามไม่ได้คนที่เรารักเป็นครอบครัวอยู่ด้วยกันมาขนาดนี้แล้วอยู่มาวันนึงเขาบอกว่าเขาแบ่งใจไปให้คนอื่นยังไม่ได้นับว่าเขาทำผิดหรือไม่ผิดอ่ะนะคะแต่ตรงเนี้ยมันถามว่าเราก็ต้องรู้สึกพี่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติ
1: ค่ะ
2: นี่ออกใช่ไหมคะแต่เพียงแต่ว่าก็อาจจะต้องตั้งสติเราทบทวนว่ารู้สึกแล้วยังไงต่ออ่ะค่ะถ้าวันนี้นุกยังรู้สึกว่าเขายังไม่ได้ทำอะไรที่ถึงขนาดทำผิด
1: ค่ะ
2: มันเป็นเพียงทางใจเนาะมันเป็นวิธีมันเป็นเรื่องของจิตใจที่มันแบบแต่เขาก็พี่ว่าเขาก็ซื่อตรงพอนะที่เขาจะที่เขาจะคุยกับเราตรงๆหรือว่าเขาก็ซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองพอจะพูดตรงๆแต่เป้าหมายของเขาตอนนี้ก็คือเขาไม่ได้คิดว่าอยากจะไปไหนเพราะว่าเขาก็ยังเลือกครอบครัวอยู่ซึ่งพี่ไม่นับต่อแล้วกันว่าบังเอิญผู้หญิงคนนั้นมีสามีมีลูกอยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วหรือเปล่าทำให้เขาก็ไม่สามารถที่จะอะไรไปต่อได้แต่เพียงแต่ว่าการที่กลับมาทบทวนก็คือในความเป็นครอบครัวของเราค่ะสำคัญสุดคือเรามีลูกเนาะแล้วเราก็คงอยากให้ลูกแฮปปี้แล้วก็มีความสุขแหละนะคะคือในบางกรณีพี่จะไม่ค่อยนิยมอ้างลูกแต่ในบางกรณีพี่ก็รู้สึกว่าในกรณีของนุ๊กอ่ะพี่ก็รู้สึกว่าตอนเนี้ยถ้าสมมติว่าเรายังบอกว่าลูกก็ยังแฮปปี้ดีอยู่เราก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่มันแบบพยายามทำให้มันปกติอยู่อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็รู้สึกว่ามันก็ มันก็เป็นสิ่งที่น่าจะลองดูอีกสักครั้งอะค่ะคำว่าลองดูหมายความว่าอ่ะมาสิไหนลองมาถ้าเธอรู้สึกนะว่าสิ่งที่ทำไปตรงนั้นมันไม่ควรแล้วเธอหยุดได้แล้วเรามาลองกันดูใหม่อีกสักครั้งหนึ่งก็ไม่แปลกไม่ผิดอะไรถ้าเกิดเราจะต้องทำใจให้มันกันเริ่มต้นใหม่อีกสักครั้งหนึ่งซึ่งไม่ได้หมายความว่าหนูจะต้องแบบโหเคลียร์ทุกอย่างไม่รู้สึกเลยแต่มีเป้าหมายในใจว่าเราทำเพื่ออะไรอะคะหนู
3: ค่ะ
2: แต่ถ้าสมมุติว่าหนูบอกว่าไม่ได้ค่ะพี่หนูรับไม่ได้ยังไงหนูก็ไม่ได้พี่แนะนำมาเลิกเถอะเพราะถ้าอยู่ในสภาพแบบนี้หนูก็จะเป็นแบบนี้นึกออกปะคือเราอยู่ในสภาพครึ่งๆกลางๆแบบนี้ไม่ได้บอกว่าเลิกแต่ยังนอนด้วยกันบอกว่าเลิกแต่ยังสิ่งแวดล้อมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยแล้วหนูก็จะบอกว่าหนูอยากจะแบบลืมเขาให้ได้ค่ะหนูอยากจะแบบทำใจให้ได้ค่ะอันนั้นยอดมนุษย์เกินไปมาทำไม่ได้หรอก
3: แต่มันมีปัญหาหนึ่ง
2: ค่ะปัญหาอะไรคือ
3: เมื่อไม่กี่วันนี้ค่ะหนูตัดสินใจที่จะคุยกับเขาอย่างที่พี่อ้อยพี่สอนว่าเราเริ่มใหม่ไหม
2: ค่ะ
3: คือหนูพร้อมที่จะลืมอดีตเลย
2: ค่ะ
3: แต่หนูก็ยังมีความคิดว่าเขาอยากให้เขามีความพยายามมากกว่านี้หมายถึงว่าไม่ต้องไปแอบดูเขาได้ไหมเขาว่าแฟนเขาจะชอบแอบดูผ่านกล้องวงจรปิด
2: อะ
3: ไรแบบนี้ค่ะแบบเหมือนกับอยากเห็นค่ะอยากให้เขาแบบอยากเห็นความพยายามของเขาว่าเขาว่าอยากให้เรากลับมาเป็นครอบครัวกันจริงๆแต่คำตอบของเขาก็คือว่าเขาไม่สามารถรับปากได้เขาก็เป็นคนกล้าหาญและซื่อ
2: คือจริงใจดูพูดตรงดูพูดจริง
3: ก็บอกเราตรงๆเลยใช่ค่ะว่าเขาไม่กล้ารับปากเขากลัวว่าเขาทำไม่ได้อีกเขาทำไม่ได้แล้วเราก็จะแบบร้องไห้อีกเป็นทุกข์อีกเพราะว่าณปัจจุบันนี้ค่ะที่เราจะทำกันอะไรก็ตามมันทำให้หนูมันก็ดีขึ้นคือลดความคาดหวังในตัวเขาอะค่ะ
1: ค่ะถ้าเป็นมุมที่พี่มีความรู้สึกว่าเรื่องแบบนี้มันไม่มีสูตรหรอกค่ะว่าเอ้ยอันนี้เราควรจะต้องกลับไปสิเพราะว่าเขาแค่ความผิดครั้งเดียวแล้วก็ทุกอย่างยังไม่ได้เกิดขึ้นพี่เคารพสิทธิ์หนูค่ะหนูอยากให้มันเป็นยังไงควรให้เป็นแบบนั้นเช่นถ้าหนูรู้สึกว่าพี่หนูยังยอมรับเรื่องนี้ไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นหนูก็คือต่อให้ยังไม่ได้เลิกกันอย่างโดยที่มีคนนึงออกจากบ้านอยู่ด้วยกันแต่ในใจหนูรู้สึกว่าหนูยอมรับเรื่องนี้ไม่ได้ก็คือยอมรับไม่ได้ค่ะไม่มีเรื่องอะไรงี่เง่าไม่มีเรื่องอะไรที่บอกว่าเฮ้ยมันเยอะไปแกเบาๆลงหน่อยไม่ก็ในเมื่อฉันรับไม่ได้มันเคยมีเหตุการณ์อันนึงค่ะมีน้องคนหนึ่งโทรเข้ามาในคลับไฟเดย์นี่แหละค่ะน้องนุ๊กตอนนั้นเนี่ยคือเขารอให้มีลูกแต่งงาน10ปีไม่มีลูกอ่ะพอมีลูกปั๊บหนึ่งสามีนอกใจนุ๊กรู้ไหมว่าผู้หญิงคนนั้นตัดสินใจยังไงเลิกเลยเขารู้สึกว่าเธอทรยศนอกใจฉันคนเดียวไม่ใช่เธอทรยศนอกใจลูกด้วยน้องคนนั้นที่โทรเข้ามาเขาบอกว่าคนรอบข้างบอกว่าเฮ้ยทำไมทำแบบนี้รอให้มีลูกตั้งนานพอมีลูกปั๊บนึงจะมาหย่ากับสามีเขาบอกแล้วทำไมสามีไม่คิดมุมนี้ล่ะว่าเราไม่มีลูกมาตั้งนานพอมีลูกปั๊บหนึ่งเธอนอกใจทำไมเธอไม่เป็นคุณพ่อที่ดีเป็นสามีที่ดีไม่ว่าคนอื่นจะมองหนูว่ายังไงเฮ้ยหนูเยอะไปหรืออะไรก็ตามทั้งหมดต้องเคารพสิทธิ์ของหนูค่ะเพราะหนูคือภรรยาถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทีที่หนูเห็นไหมเมื่อกี้หนูบอกแล้วว่าหนูก็พยายามจะบอกว่างั้นเรามาลุยกันต่อไหมแต่เขาเป็นคนพูดเองนะว่าเขาไม่รับปากเอาไว้ว่าจะทำได้เพราะฉะนั้นพี่ว่ากลับไปที่เส้นเดิมค่ะเราเป็นพ่อของลูกและแม่ของลูกค่ะแต่ในความเป็นสามีภรรยาคงไม่ได้น้องคะยังไม่ต้องสามีภรรยาต่อให้เป็นแฟนแล้วแฟนเรายังไม่ได้แต่งงานด้วยนะแต่ส่องผู้หญิงคนอื่นอยู่ตลอดเวลา หนูคิดว่าใครทำได้บ้างเรื่องเดียวกันถ้าเปลี่ยนตัวละครกลายเป็นหนูที่ไปคอยส่องผู้ชายคนหนึ่งที่หนูแบบชอบอะแต่ก็แค่ชอบเองนะไม่ได้อะไรซะหน่อยน้องคิดว่าสามีจะรับได้หรอ
3: ใช่ค่ะ
1: รับไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นสุดแท้แต่ใจหนูถ้าหนูรู้สึกว่าข้างในมันไม่ได้จริงๆแต่จำเป็นต้องอยู่เพราะว่าเรายังมีความเป็นครอบครัวและลูกรักพ่อคนนี้มากก็อยู่ค่ะแต่พี่ไม่ได้บอกว่าให้อยู่ตลอดไปน้องเองก็ต้องหาทางหนีทีไล่ในอนาคตด้วยเช่นกันเข้าใจแหละว่าเรียนจบเสร็จปั๊บน้องอยู่บ้านนี้เลยโอ้โหเราแต่งงานกันมา14ปีอะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้แปลว่าชีวิตต้องเป็นเช่นนั้นเสมอเราก็ต้องมองว่าถ้าเกิดวันนี้ตื่นขึ้นมาแล้วเราไม่ได้อยู่บ้านนี้เราจะประกอบอาชีพอะไรนะเราจะทำมาหากินอะไรอย่างอื่นได้บ้างหรือเปล่าที่เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้นไม่ใช่ชินอยู่กับสิ่งที่เห็นคนคนหนึ่งที่เป็นสามีที่แอบส่องผู้หญิงคนอื่นที่เป็นลูกน้องตลอดเวลาและลูกน้องคนนั้นก็เป็นภรรยาชาวบ้านด้วยนะเ พราะการอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุมากเกินไปไม่เป็นผลดีต่อใครเลยเพียงแต่แค่พี่ก็เข้าใจแล้วว่าเงื่อนไขชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันจะบอกว่าให้น้องออกมาเลยวันนี้น้องก็ยังออกไม่ได้แต่ไม่ได้แปลว่าออกไม่ได้วันนี้จะออกไม่ได้ตลอดไปนะ
2: ค่ะแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถแฮปปี้หรืออยู่อย่างมีความสุขได้อะค่ะลูกแต่เพียงแต่ว่าสเต็ปแรกคือเข้าใจก่อนสิ่งที่พี่อภิชาติกำลังพยายามพูดอยู่ตอนนี้ก็คือให้หนูเห็นภาพทั้งหมดเนาะต่อให้หนูต้องอยู่ตรงนี้ก็อยู่ด้วยความเข้าใจว่าอ๋อฉันอยู่แต่ฉันไม่ได้ยอมรับในสิ่งที่เธอเป็นนะฉันจะอยู่ไปอีกสักแค่ไหนยังไงพอถึงเวลาแล้วฉันมีโอกาสฉันก็จะถอยตัวเองออกไปอันนี้คืออยู่ด้วยความจำเป็นแต่ถ้าสมมติว่าอย่างที่บอกค่ะถ้าไม่ไหวจริงๆหนูก็ต้องทำใจให้เข้าใจเลยนะว่านี่คือการจบอะนี่คือการตัดขาดไม่ว่าสิ่งที่เป็นอยู่มันจะเป็นยังไงก็ตามแต่ถ้าหนูครึ่งๆกลางๆนี่ออกใช่ไหมคะคือแบบจะเอายังไงดีอยู่ก็ทุกไปก็ทุกหนูก็จะเป็นคนที่ทุกอยู่คนเดียวใช่ไหมคะแต่วันนี้จะทุกก็ขอให้ทุกอย่างเข้าใจว่าเป้าหมายของเราคืออะไรอะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็มีนะคะบางคนเขาก็โอเคอยู่เพื่อลูกใช่ไหมใช่อยู่ถึงไหนอยู่ถึงลูกเข้ามหาลัย
3: อ
2: ยู่ถึงลูกเรียนจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีเป้าหมายมันจะไม่ใช่แบบว่าอยู่แล้วก็ทนทุกข์ทรมานไปวันๆแล้วก็ต้องยอมเขาทุกอย่างต้องแบบยอมให้เขาทำอะไรก็ได้เพราะว่าฉันไปไหนไม่รอดฉันไปไหนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องตั้งเป้าเลยแหละว่าจากนี้ไปมันจะต้องมีสักวันหนึ่งที่แบบเราจะต้องเดินออกไปแล้วแหละเพราะว่าเรามีสามีที่ดูเหมือนว่าตอนณวันนี้คือเขาไม่ค่อยรักเราเท่าไหร่แหละเขาคือพี่รู้สึกว่าไม่รู้เสียงเมื่อกี้อ่ะพอหนูเล่าให้ฟังว่ามันมีสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาไม่ยอมรับปากแม้แต่ว่าการไปส่องผู้หญิงอีกคนเนี่ยพี่ก็จะเริ่มรู้สึกว่าเขามีความตั้งใจในการที่จะดูแลครอบครัวให้เป็นครอบครัวเนี่ยน้อยจังไม่ยอมมันจะเสียสละอะไรของตัวเองสักนิดนึงเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือฉันก็ยังยืนยันว่าฉันก็ยังจะเป็นแบบอยู่ว่าโอ้โหอย่างนี้มันยากละมันยากละมันดูเหมือนเรื่องนิดหน่อยนะคะแค่ไปส่องเองแหมเรื่องแค่นี้ทำไมเดี๋ยวหนูก็จะเข้าใจอีกว่าพี่หนูงี่เง่าหรือเปล่าคะมันก็ไม่ได้เรื่องแค่นี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่บอกเหมือนกันนะว่าเขามีความตั้งใจในการที่จะปกป้องครอบครัวของตัวเองให้มันเดินต่อไปขนาดไหนถ้าทุกคนในครอบครัวรู้สึกว่าไม่ได้สิฉันอยากทำอะไรฉันต้องได้ทำอย่างที่พี่อ้อยบอกตะกี้นี้เขาบอกเขาต้องไปส่องผู้หญิงอีกคนหนึ่งนุกบอกเฮ้ยนุกก็ชอบผู้ชายอีกคนหนึ่งนุกก็จะไปส่องผู้ชายอีกคนแล้วครอบครัวมันจะเป็นครอบครัวได้ยังไงล่ะคะถูกปะมันก็ต้องจับมือกันตั้งใจที่จะเดินไปด้วยกันสิ
1: และการที่น้องบอกว่าดูเขาพยายามน้อยไปหน่อยความพยายามขอกันไม่ได้เขาต้องทำเองค่ะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเขาเรียกร้องอยากจะให้มีครอบครัวเหมือนเดิมฉันยังไม่เห็นความตั้งใจของเธอพูดตรงๆนะเหมือนก็ต้องจีบฉันใหม่ด้วยซ้ำเพราะสิ่งที่เธอทำมันเป็นสิ่งที่มันทำ

0: อนุกสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะเนาะบางทีความเป็นสตรีค่ะเวลาที่เรารักใครปั๊บนึงอ่ะเราจะพยายามหาเหตุผลบางอย่างเพื่อที่จะได้พยายามอธิบายความแย่ของเขาอ่ะจริงๆก็ไม่จำเป็นนะก็ฉันรับไม่ได้ก็คือรับไม่ได้ค่ะมันคือแค่นั้นนะคะอ่ะสายนี้สิคุณบีสวัสดีค่ะ
0: บีฮัลโหลสวัสดีค่ะ
1: ค่ะไหนคะบีคะมีอะไรมาคุยกันคะพูดเหมือนจำทำเหมือนเดิม
2: พอดีมันตรงกันเรื่องอะพอดีว่าผมโดนแฟนที่คบกันนอกใจไปประมาณ3ครั้งครับ
1: โอ้คบกันนานแค่ไหนคะเนี่ย
2: เกือบ8ปีครับประมาณ7ปีกว่า
1: 7ปีกว่าแต่นอกใจถึง3ครั้งเชียร์ค่ะอ่ะยังลองเล่าสิมันเกิดขึ้นตอนไหนบ้างคะ
2: คืออันนี้ผมคบกันมาตั้งแต่สมัยเรียนประมาณม.ปลายเลยครับ
1: ค่ะ
2: แล้วรอบแรกที่ผมจับได้คือคบกันได้5ปีพอรอบแรกจับได้ไอ้ที่จับได้วันนั้นผมก็ไปกินข้าวกับเขาเนี่ยแหละครับเป็นวันครบรอบพอดีครับพี่พอไปส่งเขาหน้าบ้านแล้วมันมีข้อความหนึ่งทักมาใน IG ผมครับเป็นผู้หญิงทักมาว่ารู้ไหมว่าแฟนตัวเองเป็นโชว์กับแฟนชาวบ้านครับ
1: เออแบบนี้ก็มีนะคือต่างฝ่ายต่างเป็นผู้ถูกกระทําทั้งคู
2: ่ใช่ครับ
1: ค่ะเขาก็พยายามส่งข่าวอ่ะแล้วเราทํายังไงคะ
2: ผมก็เงียบเพราะผมก็นั่งอยู่บนรถกับเขาครับแล้วก็เงียบไปสักพักนึงแล้วเขาก็เหมือนว่าเขารู้ตัวเขาก็เลยขอโทษผมก็เลยถามเขาว่าขอโทษเรื่องอะไรเขาก็บอกว่าเขาก็ตอบผมไม่ได้ครับเขาก็บอกว่าเรื่องที่มีคนทักมาผมก็เลยถามว่าทำไปทำไมเขาก็ตอบอะไรไม่ได้ผมก็เลยส่งเขาแล้วผมก็กลับบ้านแล้วก็ช่วงนั้นก็เขาก็มาง้อผมสักพักหนึ่งครับ
1: ค่ะ
2: เขาบอกว่าจะไม่ทำอีกแล้วผมก็เลยแบบใจอ่อนด้วยพี่เพราะว่ามันคบกันมานานครับ5ปี
1: ค่ะก็เลยเดินหน้าต่อ
2: ใช่ครับผมก็เดินหน้าต่อผมก็พยายามลืมเรื่องที่ผ่านมาเลยครับเพราะว่าผมก็ชอบมานั่งฟังพวกเนี้ย
1: เดี๋ยวก่อนนะตอนที่บีบอกว่าพยายามลืมอะค่ะเราได้มีการคุยกันถึงการร่วมมือกันแก้ปัญหาไหมเช่นบางคนนะคะอะวอกแวกแต่บางคนอาจจะวอกแวกเพราะเกิดจากการถูกละเลยเราได้มาคุยกันถึงปัญหาและการแก้ปัญหาไหม
0: อะไรที่เป็นเหตุผลที่ทำให้เขาทำแบบนั้นมีคุยกันไหมคะ
2: รอบแรกเขาไม่ได้บอกอะไรผมเลยครับเพราะว่ามันปกติมากเลยอะพี่รอบแรกรอบแรกคือปกติมากเลยคือแบบเดือนก่อนก็เพิ่งไปเที่ยวด้วยกันมาไปต่างจังหวัดอะไรครับคือทำตัวปกติเลยครับ
1: ค่ะ
2: ใช่แล้วพอกับแล้วคราวนี้ผมก็เลยไปโดนอีกทีหนึ่งก็รอบที่สองผ่านไปได้ประมาณ3 เดือน
1: 3 เดือนจากรอบแรก
2: ใช่ครับก็รอบแรกประมาณมกรารอบสองประมาณตีไปเมษาไป
1: จับได้ว่ายังไงคะ
2: ช่วงนั้นเขาแปลกๆเหมือนว่าเขาเหมือนแบบไม่ค่อยอยากอยู่กับผมเท่าไหร่แล้วก็เหมือนว่าผมทำอะไรเขาก็จะดูรำคาญด้วยมั้งผมก็เลยแปลกๆแล้วคราวนี้ก็เหมือนว่าผมก็เริ่มจับผิดเขาช่วงหนึ่งคือจะมีช่วงหนึ่งเขาชอบออกไปกินข้าวกับเพื่อนที่กลุ่มมองปลายเขาอะครับก็จะมีเพื่อนก็จะมีผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งผมก็ไว้ใจนะครับแล้วก็แต่พอหลังๆอ่ะมันมีผู้ชายเพื่อนของผู้ชายมาด้วยคนหนึ่งครับคือเป็นคนนอกครับ
1: ค่ะ
2: ก็เหมือนเขาก็ออกไปกินข้าวกันบ่อยๆไปกัน3 คนไปกันบ่อยจนผมสงสัยคราวนี้ผมก็เลยมีอยู่ช่วงหนึ่งผมก็เลยขับรถไปเจอเขานั่งร้านข้าวนั่งกันอยู่3 คนแต่เขาก็ตกใจว่าผมไปแต่ว่าตอนนั้นผมยังจับอะไรเขาไม่ได้เขาพอผมกลับมาก็มานั่งทะเลาะกันเขาบอกว่าผมไม่เชื่อใจเขาผมก็เลยขอโทษเขาไป
1: ค่ะ
2: แล้วก็ผ่านไปวัน2 วันก็เขาปกติเวลาโทรแบบว่าถ้าไม่ได้นอนถ้าแบบว่านอนบ้านใครบ้านมาเนี่ยเขาจะเป็นคนชอบโทรไอ้ค้าสายใช่ปะครับ
1: ค่ะค่ะ
2: แล้วก็จะมีช่วงนั้นแปลกๆเขาชอบวางสายประมาณ ตอนผมหลับอะครับประมาณเที่ยงคืน

0: วางและติดต่อกันหลายๆวันผมก็เลยสงสัย ผมก็เลยอีกวันหนึ่งผมก็เลยโทรไปประมาณช่วงตีสองโทรในไลน์ก็ติดสายจริงๆเลย
1: มันคุยกับคนอื่นอยู
0: ่ใช่ครับแต่ว่าเขาบอกเขาคุยกับเพื่อน
1: ค่ะค่ะ
0: แต่ก็คือผมก็ไม่มีหลักฐานอะไรเหมือนเดิมแล้วคราวนี้อีกวันหนึ่งผมก็เลยขับรถไปบ้านเขาแต่ว่าผมไม่ได้บอกเขาว่าจะไป
1: ค่ะ
0: พอผมเข้าบ้านไปผมก็เลยไปยืนฟังหน้าประตูเอาผมก็เลยได้ยินเสียงเขาคุยโทรศัพท์กับผู้ชายนะครับก็คือเขาก็มีคนอื่นจริง
1: ๆคนอื่นที่นั่งอยู่ตรงนั้นด้วยป่ะคะหมายถึงว่าที่บอกในเพื่อนสามคน
0: ใช่ครับก็สรุปเป็นเพื่อนของเพื่อนผู้ชายอีกทีนึงครับ
1: ค่ะก็จับได้ครั้งนี้แล้วไงต่อ
0: ผมก็รอเขาเปิดประตูออกมาผมก็ไม่นั่งรอแล้วเขาออกมาผมก็เลยเขาก็ตกใจเห็นผมผมก็ไปหยิบโทรศัพท์มาดูก็สรุปก็เป็นคนนั้นที่ผมบอกพี่นั่นแหละครับ
1: ค่ะ
0: เขาก็ผมก็เลยไม่รู้จะทำไงผมก็เลยกลับบ้านแล้วเขาก็ขอการ์ด
1: อีกแล้ว
0: อีกแล้วเขาว่าจะไม่ทำอีกแล้วก็คือเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยผมก็เลยลองแกล้งพูดว่าถ้าจะไปกันต่อก็เพื่อนกลุ่มเนี้ยก็ต้องตัดเพราะว่าผมมองว่าเขารู้กัน
1: แล้วเราได้คุยถึงปัญหาไหมคะพี่อ้อยถามคำถามเดิม
0: เขาชอบบอกเขาบอกว่าผมเหมือนบอกไม่มีเวลาให้เขาอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เขาก็มาบอกว่าไม่มีเวลาแต่เขาเวลาเยอะเนาะเอาไม่รู้นะอันนี้พี่อ้อยแค่รู้สึกว่าทำไมดูเขามีเวลาเยอะเช่นการนั่งคุยโทรศัพท์ได้ยาวหรือแม้กระทั่งการคาสายกันนะคะพี่อาจจะเป็นคนอีกเจนหนึ่งมั้งพี่ไม่ค่อยเข้าใจว่าแล้วน้องไงครับคือเวลาคุยคาสายก็คือต่างคนต่างหลับไปอะไรเงี้ยหรอคะแล้วตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็ยังได้ยินเสียงอีกฝั่งหนึ่งอยู่ในหูอยู่ดี
0: ตอนเช้าก็เหมือนประมาณว่าต่างคนต่างตื่นก็กดวางไปก่อนนะ
1: ครับอ๋อโอเคแต่ได้เข้าใจแล้วว่าเราหลับไปพร้อมกันนี่ค่ะแล้วพอครั้งนี้ค่อนข้างแรงกว่าครั้งแรกนะพี่อ้อยว่าเพราะหนึ่งตัวตนเลยนะและน้องก็เห็น
0: ใช
1: ่อ่ะแล้วพอเขาขอโอกาสเราก็ไม่ได้คุยกับปัญหาเหมือนเดิมเขาก็แค่บอกว่าหนูไม่มีเวลาให้อย่างเงี้ยล่ะคะ
0: ใช่ครับเขาก็บอกว่าผมไม่มีเวลาให้เขาผมว่าช่วงนั้นผมทำงานหนักด้วยพี่ก็เลยไม่มันก็น่าจะจริงครับผมก็เลยพูดอะไรไม่ออกเหมือนกัน
1: ก็เดินหน้าต่อ
0: ใช่ผมก็เลยลองให้โอกาสผมก็คิดว่ามันก็ไม่น่าจะมีรอบที่สามแล้วล่ะที่ผมคิด
1: แล้วให้เวลาเขาเยอะขึ้นไหมคะ
0: ก็เยอะขึ้นครับก็หลังจากนั้นมันก็ที่โดนสองรอบแรกมันประมาณห้าคบกันได้ห้าปีพอหลังจากนั้นก็เนี่ยก็คบมากันได้ประมาณ7 ปีครึ่งครับ
1: ค่ะเจออะไรอีก
0: ก็คราวนี้ก็ทะเลาะมันเริ่มต้นมาจากการทะเลาะนี่คืออาทิตย์ที่แล้วเลยทะเลาะกันเรื่องเขาใช้เงินเนี่ยแหละครับพี
1: ่ค่ะค่ะ
0: พอดีเขาชอบเขาเป็นคนใช้เงินเก่งแล้วผมแค่เตือนเขาว่าเวลาใช้เงินอ่ะให้แบบว่าไอ้นี่หน่อยแบบ
1: ประหยัดหน่อย
0: ประหยัดหน่อยเพราะว่าคือเขาอ่ะไม่ได้อยู่ที่บ้านกับพ่อกับแม่เหมือนแต่ก่อนนะคือเขาออกมาอยู่คนเดียวแล้วค่าใช้จ่ายคือมันต้องจ่ายคนเดียวมาเลยอ่ะพี
1: ่ค่ะ
0: ใช่ผมก็เลยบอกเขาแล้วคราวนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นเขาบอกว่าผมชอบไปบังคับเขาเขาอึดอัด
1: ค่ะ
0: ก็เลยทะเลาะกันแล้วเขาก็เลยพูดกับผมว่าห่างกันลองห่างกันสักพักไหมเขาอยากทบทวนตัวเองว่ายังรักกันอยู่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วคราวนี้ผมก็เลยฟุ้งซ่านเลยผมก็ฟุ้งซ่านผมก็พยายามทักเขาไปพยายามไปหาเขาเนี่ยครับแล้วเขาบอกว่าไม่แบบไม่ต้องทักไม่ต้องเจอขออยู่คนเดียวจริงๆผมก็เลยถามว่าไอ้คำว่าสักพักหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้เวลานานแค่ไหน
1: ค่ะ
0: เขาก็เลยบอกผมว่าอาทิตย์หนึ่งครับ
1: ตอนนี้ครบอาทิตย์ยังคะ
0: ก็อันเนี้ยคือครับครบแล้วครับแต่ว่าคือหลังจากนั้นอะที่ผมถามได้ที่ทะเลาะกันได้3 วันนะครับผมก็ยังคุยเขาก็พูดจุ๋ยดีเขาก็พูดกับผมว่าถ้ากลับมาคบกันรอบเนี้ยไอ้ถ้ากลับมาไปกันต่อรอบเนี้ยคือจะผมอาจจะไปขอมั่นเขาเลยได้ไหมเพราะว่าคุยกันเรื่องนี้มาสักพักหนึ่งแล้วครับ
1: ค่ะ
0: ผมแต่ผมก็บอกเขามาตลอดว่าผมมาตั้งใจไว้ปีหน้า
1: ค่ะแล้ว
0: ใช่ครับแล้วคราวนี้ผมก็เลยนั่งคิดแล้วผมก็แบบร้อนใจตกเย็นผมก็เลยไปหาเขาที่ห้องแต่คือเขาไม่รู้ว่าผมไป
1: ค่ะ
0: พอผมไปถึงผมก็เลยเปิดประตูห้องเข้าไปก็เจอใส่หูฟังเหมือนคุยโทรศัพท์อยู่กับใครแล้วเขาเหมือนจะรีบเข้าห้องน้ำเพื่อไปเคลียร์โทรศัพท์อะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ผมก็ดึงเขาไว้คุยกับผมไว้ก็นั่งคุยว่าเหตุผลมันเกิดจากอะไรก็นั่งคุยกันแล้วสุดท้ายผมก็เลยถามเขาตรงๆว่าเขามีคนอื่นใช่ไหมตอนแรกเขาก็ปากแข็งว่า ไม่มี
1: ค่ะ
0: จนเขาบอกว่าเขามีคนอื่นผมก็เลยเอาโทรศัพท์เขามาดู
1: เป็นคน
0: ก็เป็นคน
1: คนเดิม
0: ไม่ใช่ครับคนใหม่เป็นเด็กที่ฝึกงานที่ทำงานเขาอะ
1: ค่ะค่ะค่ะ
0: ใช่
1: คำถามของน้องที่อยากถามพี่อ้อยพี่ช็อตก็คือ
0: ก็ผมคิดถูกนะฮะที่เลือกเดินออกมาเพราะว่าตอนนี้ผมได้ตัดเขาออกไปแล้วจากชีวิต
1: ค่ะคือถ้าพี่ตอบบีอะสมมติพี่บอกว่าบีอยู่ต่อไปเถอะบีคิดว่าเขาจะนอกใจอีกไหมคะ
0: ถ้าความคิดผมตอนนี้ผมว่าเขาก็ทำเหมือนเดิม
1: อืมพี่ว่านั่นคือคำตอบบีคะคนคนหนึ่งนอกใจแฟนมา3รอบคนคนหนึ่งเอาจริงนะตั้งแต่นอกใจครั้งแรกแล้วอะพี่ดันเป็นคนที่มีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าคนเรารักกันจะไม่ทำร้ายใจกันนะคะนอกใจทำง่ายอะตายแล้วพี่ก็มั่นใจว่าบีทำได้ด้วยแต่บีไม่ทำเพราะบีรักเขาเลยไม่อยากให้เขาต้องเสียใจเพราะเราเขาทำโอเคหนึ่งครั้งให้พี่ก็จะให้ว่าเป็นความพลาดแล้วกันครั้งที่สองมีอีกและทุกครั้งของการจับได้ว่านอกใจเขาจะพูดคำเดิมเลยขอโอกาสขอโอกาสขอโอกาสเอาโอกาสไปทำอะไรอะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอได้โอกาสเดินหน้าต่อไปนอกใจอีกมันเป็นการเปิดโอกาสให้เขาทำร้ายจิตใจเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนกันนะคะบีเพราะนั้นถ้าพี่เป็นคนนั่งฟังเรื่องของบีพี่กลับรู้สึกว่าวันนี้ถ้าเดินต่อไปก็เหมือนที่บีบอกอ่ะเขาคงไม่ได้สามารถหยุดที่เราเพียงคนเดียวแล้วละมั้ง
2: คือมันไม่ได้มีสิ่งที่เป็นการตัดสินชัดเจนแน่นอนว่าทำแบบไหนถึงจะถูกหรือทำแบบไหนที่มันแบบใช่หรือไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะในกรณีที่เราเจอเหตุการณ์แบบนี้เนาะเราจะพูดกันอยู่เสมอค่ะว่าอยู่ที่ตัวเราเองที่ต้องทบทวนดีๆแหละเนาะว่าวันนี้มันเหมือนสิ่งที่เขานอกใจอ่ะมันดูไม่ค่อยมีเหตุผลซะสำหรับพี่เนาะมันเหมือนพอจับได้เขาก็จะมีเหตุผลแหละแต่คำว่าเหตุผลคือไม่มีเวลาอะไรก็ตามแต่ถ้าสมมติว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นปัญหาจริงๆแปลว่าเราควรจะต้องเอาสิ่งนั้นมาคุยกันเช่นสมมตินะคะมีหลายคนที่แบบแฟนไม่มีเวลาให้เขาก็พยายามจะเรียกร้องขอแล้วก็ทะเลาะกันอาจจะมีแบบยื่นหรืออะไรก็ได้มันจะมีกระบวนการกรรมวิธีมาก่อนจนกว่าจะถึงวันที่แบบถ้าเธอยังไม่มีเวลาให้ฉันจะไม่มีคนอื่นแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีเวลาแต่อันเนี้ยพี่ว่ามันไม่เป็นกรณีนั้นมันเป็นเหมือนแบบก็เมื่อไหร่เจอคนถูกใจก็นอกใจแหละพอนอกใจเสร็จแล้วก็ค่อยมาหาเหตุผล
1: ทีหลัง
2: ว่าเธอไม่มีเวลาไงเพื่อจะมากล่าวอ้างอะไรสักอย่างนึงที่ทำให้ตัวเองไม่ดูผิดจนเกินไปอันเนี้ยเหมือนเวลาที่เขาพูดกันเล่นๆเนาะบอกว่าอะไรนะครั้งแรกอาจจะรู้สึกว่าแบบเนื้อพลาดไปอะไรอย่างเงี้ยครั้งที่สองครั้งที่สามแบบเริ่มตั้งใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เหมือนกันในมุมของเราเองครั้งแรกก็แบบว่าให้อภัยครั้งที่สองครั้งที่สามเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบว่าเอ๊ะเราแบบไม่ค่อยฉลาดหรือไงที่แบบจะทนอยู่กับคนที่นอกใจเราไปหลายๆครั้งแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะงั้นแต่มันจะแบบกี่ครั้งเนี่ยไม่มีใครบอกได
1: ้ค่ะ
2: เนาะว่าพี่สามครั้งแล้วควรจะแบบเลิกเลยไหมบางคนอ่ะครั้งแรกก็เลิกแล้วก็มี
1: มันไม่ได้มียอดที่ชัดเจน
2: ใช่บางคนก็ทนแล้วทนอีกก็มีเหมือนกันมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราแล้วแหละว่าแต่เราจะพูดกันอยู่เสมอนะคะว่าอย่าให้คนทรยศเป็นคนตัดสินใจเราคนซื่อสัตย์เนาะเราต้องเป็นคนตัดสินใจเพราะเรารักเขาเราก็ไม่มีใครไงแต่ทำไมเขาถึงได้แบบบอกว่ารักเราแต่ทำไมเขามีคนนู้นคนนี้ตั้งหลายทีแล้วก็สามครั้งมันก็น่าจะมากพอเนาะสำหรับการที่บอกว่าแบบโอกาสที่เราให้เขาไปอ่ะการให้อภัยการแบบยกโทษให้หรือใดๆดูเขาไม่ค่อยเห็นค่าเท่าไหร่และสิ่งที่พี่กลัวต่อไปก็คือเดี๋ยวหลังครั้งที่3ที่4เริ่มชินละแปลว่าเขาเริ่มรู้แล้วแหละว่าอ๋อเขาทำทีไรบีก็ให้อภัยเขาทุกที มันจะยิ่งเป็นความเคยชินแล้วมันจะยิ่งรู้สึกว่าแบบอ่ะเราเป็นของตายมากขึ้นนะคะพี่ก็ไม่ได้อยากให้แบบการให้อภัยของเรามันดูแบบไร้ค่าขนาดนั้นที่แบบเขาจะเอาไปใช้เพื่ออ๋อยังไงเดี๋ยวก็เดี๋ยวแป๊บนึงง้อแป๊บนึงเดี๋ยวก็ต้องกลับมาดีคนที่เป็นคนดีจริงๆและรักเราจริงๆเขาต้องเห็นคุณค่าของการให้อภัยแต่ตอนนี้เหมือนเขาไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เนาะเผลอไม่ได้เผลอก็นอกใจเอาจริงๆนะไม่อยากจะพูดว่านี่คือจับได้เนาะ
1: ครับ
2: เราจะไปไว้ใจได้ยังไงว่าที่จับไม่ได้มันมีอีกกี่ครั้งอะไร
0: ใช่
2: ใช่ปะ
0: ผมว่าคิดแบบนั้นนะพี
1: ่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเลือกถูกไม่ถูกแต่อย่างน้อยที่สุดพี่อ้อยกล้าพูดว่าบีจะมีความสุขมากขึ้นแบบที่ไม่ต้องไปนั่งคาดหวังว่าตอนอยู่กับเราเป็นแฟนเราตอนที่รับตาเราจะโทรศัพท์หาใครหรือโทรหาผู้ชายคนไหนอีกหรือเปล่าวันนี้น้องไม่ต้องไปนั่งตามอีกต่อไปแล้วค่ะเอาไว้เจอคนที่เรารักกันมากพอจะซื่อสัตย์วันนั้นน่ะเราค่อยรักก็ได้เพราะพี่ว่าความซื่อสัตย์คุณสมบัติเบสิกมากนะคะของคนรักกันและความซื่อสัตย์ไม่ต้องพยายามด้วยใช่ไหมคะนะวันนี้บีน่าจะได้คำตอบค่ะเพราะพี่เชื่อว่าไม่ใช่คำตอบพี่ให้พี่ชอตด้วยนะคำตอบของใจตัวน้องเองแล้วแหละน้องมีคำตอบอยู่แล้วล่ะ
0: ใช่ครับ
1: นะคะนะ
2: เอาใจช่วย
1: ยินดีที่มีโอกาสได้แชร์กัน
2: นะขอบคุณค่ะบีสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะโอ้คบกันมา7-8ปีนอกใจตั้ง3ครั้งอะค่ะเขาไม่แคร์ความเสียใจของเราเลยแม้แต่น้อยอะนะเบรกสั้นๆกลับมาส่งท้ายกันค่ำคืนนี้ค่ะพูดเหมือนจำทำเหมือนเดิมครับ Friday ค่ะ
3: พูดเหมือนจำทำเหมือนเดิม
4: LifeMate อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมคกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
5: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคกาแรดได้อร่อย
6: ว้า wow.
5: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคกาแรด

0: เหมือนเดิม
1: นี่ถ้าทางจะโดนกันเรื่องแบบนี้มาเยอะมากเลยนะคะนะให้อภัยซ้ำๆแล้วก็ดันไปรักกับคนที่สามารถทำผิดซ้ำๆได้ด้วยจริงๆนะสายนี้น่าจะเป็นสายส่งท้ายค่ำคืนนี้นะคะคุณฟ้าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: จ้า
3: สวัสดีค่ะมีอะไรคุยกันค่ะฟ้าน
1: ะพูดเหมือนจำทำเหมือนเดิมค่ะฟ้า
2: พอดีหนูกับแฟนนะคะคบกันมาประมาณ2ปีค่ะด้วยความที่หนูอ่ะเป็นคนที่หอยหาความมั่นคงแล้วผู้ชายคนนี้เขามีความมั่นคงในชีวิตหนูก็เลยลองมาใช้ชีวิตกับเขาดูแต่ด้วยความที่หนูตัดสินใจที่จะมาใช้ชีวิตกับเขาเร็วเกินไปโดยที่ไม่ได้ศึกษาดูใจอะค่ะมันก็เลยไม่ค่อยมีความสุขนะคะพี
1: ่เดี๋ยวนะตอนที่บอกว่าเร็วไปคือตอนแรกปั๊บหนึ่งพี่งงทำไมถึงรู้สึกว่าเรามาศึกษาดูใจกับเขาได้รวดเร็วขนาดนั้นนะคะ
2: พอดีผู้ชายคนนี้ค่ะเขาทำงานที่เดียวกันกับญาติที่หนูรู้จักอะค่ะแล้วพอดีญาติหนูเขาเลยติดต่อให้เพราะว่าคนนี้เขาแบบมีงานประจำทำนะมีโบนัสมีบ้านมีรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แปลว่าไม่ได้เริ่มจากรัก
2: อันนี้
1: ใช่ไหม
3: หนูแปลว่าหนูตัดสินและให้ความสำคัญกับการที่เขามีบ้านมีรถมีงาน
2: ใช่ค่ะ
3: ค่ะและที่หนูบอกว่าพอมาอยู่กันจริงๆแล้วหนูไม่มีความสุขเพราะอะไรอะคะ
2: เขาเป็นคนที่แบบว่าไม่หวานไม่ซึ้ง
3: แต่ตอนหนูเลือกเขาหนูไม่ได้ถือว่าเขาหวานหรือเขาซึ้งหรือเปล่าเน
2: าะใช่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นหนูมองแค่แบบความมั่นคงในชีวิตอะค่ะพี
1: ่ค่ะอ๋ออ่ะงั้นก็แปลว่าหนูเลือกจากความมั่นคงในชีวิตเพราะฉะนั้นหนูจะคาดหวังอย่างอื่นไม่ได้นะ
2: ใช่ค่ะ
3: รู้จักกันนานไหมคะกว่าจะตัดสินใจเลือกเขานานแค่ไหน
2: ไม่นานเลยค่ะแค่ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย
3: ์ฮะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าญาติเดินแนะนำญาติอวยมาก
2: ใช่ใช่ใช่ค่ะใช่ใช่เพราะว่าญาติเขาอวยว่าคนนี้เขาดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ด้วยความที่เราก็รู้จักญาติก็รู้จักเขาอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ค่ะจะผิดโจทย์ไปหน่อยการเลือก
3: แล้วมาถึงตอนนี้หมายถึงไว้ไงนะคะเป็นแฟนกันเฉยๆหรือแต่งงานกันแล้ว
2: ตอนนี้เราจดทะเบียนสมรสค่ะแล้วก็อยู่บ้านหลังเดียวกันแต่ว่าคือหนูมาอยากจะออกไปจากเขาแต่ด้วยความที่ระยะเวลา2ปีที่เราอยู่ด้วยกันมามันก็มีหนี้สินเข้ามาพัวพันเงี้ยหนูก็ยังไม่อยากทิ้งเขาไปตอนนี้เพราะว่าทางบ้านหนูอ่ะเขาก็ชอบผู้ชายคนนี้มากเพราะว่าผู้ชายคนนี้เขามีอนาคตพาหนูสร้างอนาคตได้แต่ด้วยความที่ตัวหนูอยู่กับเขาแล้วหนูไม่มีความสุขอะค่ะ
1: ค่ะค่ะ
2: หนูก็เลยไม่รู้ว่าหนูต้องเอาความสุขดี
3: หนูต้องคิดทีละอย่างเพราะว่าหนูเอาแต่ใจตัวเองไปหมดไม่ได้ถูกไหมคะแล้วตอนนี้คือยังไงนะคะเรานอกจากเขาไม่หวานไม่ใส่ใจแล้วทะเลาะกันไหม
2: ไม่เคยทะเลาะค่ะเขาใช้ชีวิตฟิลเหมือนพ่อกับแม่ค่ะแบบว่าเลิกงานกลับมาก็ต่างคนต่างอยู่ถึงเวลาก็ไปทำงานกลับมาก็ต่างคนต่างอยู่อะค่ะ
1: เดี๋ยวฟิลพ่อแม่หมายถึงยังไงนะคะ
2: แบบว่าต่างคนต่างทำหน้าที่กลับมาก็ไม่ได้ค่อยมีอะไรคุยกันเราไม่เคยกินข้าวด้วยกันนะคะพี่ถ้าไม่ใช่วันหยุด
3: มันก็เป็นแนวที่แบบว่าอ๋ออยู่ด้วยกันแต
1: ่ก็อยู่ได้
3: ก็อยู่ไปเรื่อยๆก็ได้แต่ว่าไม่ได้เป็นคนนิสัยไม่ดีไม่ได้นอกใจไม่ได้ทำร้ายร่างกายไม่ได้อะไรแค่อยู่เฉยๆ
2: ใช่ค่ะแค่อยู่เฉยๆ
1: แล้วหนูไม่อึดอัดเหรอคะ
2: อึดอัดค่ะ
1: คือตองฟ้าพี่ก็เข้าใจเลยนะเพราะหนูบอกแล้วว่าหนูเลือกความมั่นคงแต่พี่ก็งงว่าแล้วเขารักหนูหรือเปล่าแล้วเขาเลือกหนูจากอะไร
2: เขาเคยบอกหนูว่าเขาอะต้องการใครสักคนที่พร้อมที่จะสร้างครอบครัวไปกับเขาเพราะว่าตอนนี้เขาอายุ37แล้วเขาอยากมีครอบครัวแล้วก็สร้างครอบครัวค่ะ
1: เอ้าแต่อยากสร้างครอบครัวก็ต้องมีความรักเป็นพื้นฐานสิคะไม่ได้แปลว่าจับไปอยู่ด้วยกันแล้วนี่ครอบครัวเราอะ
2: ใช่ค่ะ
3: พี่ว่าทั้งหนูทั้งเขางงทั้งคู
1: ่นั่นสิ
3: ว่าคือจริงๆแล้วเราก็จะแบบอะไรไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเราดันเลือกจากสิ่งที่แบบว่าอยากได้คนที่แบบมีงานมีการทำมีอะไรอ่ะตำแหน่งแห่งที่อะไรแบบชัดเจนมีความมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วหนูบอกว่าเอ้าไม่เห็นหวานเลยมันก็เลยแอบงงในขณะที่ตัวเขาเองก็งงอีกเหมือนกัน
2: ค่ะเพราะว่าหนูเคยพูดเขาว่าเอ้ยพี่ไม่หวานไม่ซึ้งอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเขาบอกว่าเขาเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วประมาณเนี้ยค่ะ
3: ก็จริงของเขาเนาะ
2: ข้อนี้เขาแก้ไม่ได
3: ้ก็จริงของเขาแต่เนี้ยปัญหาคืออย่างที่บอกคือพี่ว่าจริงๆชีวิตมันไม่ได้ซับซ้อนมากนะคะคือถ้ารู้สึกว่าไม่ใช่เหมือนก็ต้องแยกย้ายเป็นเรื่องธรรมดาแต่พอจะไปหนูก็บอกว่ามันพอดีมันมีหนี้สินค่ะก็เลยยังไม่อยากทิ้งเขาไปตอนนี้เอางงเข้าไปอีก ถูกปะคะตอนนี้มันเหมือนเราอยากได้อะไรไปหลายอย่างไปหมดเลยแต่ว่าเราเอาทั้งหมดพร้อมๆกันไม่ได้หนูก็ต้องเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งที่หนูคิดว่านั่นแหละคือสิ่งที่จะทำให้หนูมีความสุขในชีวิตนี้หนูคือพี่ไม่ได้หมายความว่าหนูจะต้องไปเลือกผู้ชายหวานหวานเนาะใส่ใจดูแลทุกอย่างแต่ว่าพาชีวิตหนูไปตกระกำลำบากก็ไม่ใช่แต่แปลว่าถ้าหนูให้ความสำคัญกับความหวานความใส่ใจใดๆรวมไปถึงความมั่นคงปลอดภัยมีฐานะอาชีพกันเวลาหาคนก็ต้องหาให้ครบแบบนั้นซึ่งไม่รู้มีหรือเปล่าน
1: ะ
3: แต่ก็ต้องพยายามหาความน่าจะเป็นให้มันใกล้ตรงนั้น
1: ค่ะอ
3: ย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้จะเลิกก็ไม่ได้ค่ะพี่เพราะว่ามันเลยดูเหมือนแบบเอ๊ะมันจะเอาทุกอย่างได้มั้ยนะเนี่ย
1: ถ้าไม่เลิกก็ต้องอยู
3: ่
1: แต่อยู่แล้วไม่มีความสุขครับเพราะหนูไม่ได้รักหรือ
2: เพราะว่าเขาพอดีคือแฟนหนูเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรหนูก็เลยคิดว่าเอ้ยอย่างน้อยแล้วก็ควรที่จะอยู่ช่วยเหลือเขาก่อนแล้วเราก็ค่อยออกมาทีหลังอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: งั้นก็ต้องทำใจไปเลยค่ะว่างั้นอยู่เพื่อช่วย
2: ใช่ค่ะหนูก
1: ็ไอ้การที่พี่ชอยบอกว่ามันเอาแต่ใจไม่ได้เพราะงี้ค่ะหนูต้องมีเป้าหมายก่อนว่า1ก็ต้องอยู่ช่วยเขาก่อนคือคำไม่ผิดอะไรก็ถูกแหละแต่จริงๆแล้วว่าพี่กลัวเหลือเกินคือเวลาที่เราอยู่เพราะว่าต้องอยู่อะค่ะและพอวันหนึ่งข้างหน้าโลกเดินส่งโจทย์ใหม่มาอีกโจทย์หนึ่งเช่นไปเจอคนที่หนูถูกใจมากๆมากๆมากๆวันนั้นก็จะยากอีกแบบถูกไหมคะก็โชคดีที่ยังไม่เจอคนนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้แปลว่าหนูก็ต้องปักใจอยู่ดีแหละเพราะว่าก็หนูอยากช่วยเขานี่ใช่ไหมล่ะคะ
3: ค่ะ
1: ไม่หรอกแค่จะเล่าให้ฟังว่าบางทีมันผิดไปตั้งแต่การกลัดกระดุมเม็ดแรกไงหนูอยู่เพราะความมั่นคงแล้วตอนนี้ได้ความมั่นคงไหมคะ
2: ตอนนี้ได้ความมั่นคงแต่ไม่ได้ความสุข
1: อ่ะตอนนี้ใช่ไหมคะเพราะหนูไม่ได้เลือกจากความสุขในตอนต้นไง
2: ใช่
1: ไหมคะ
3: แล้วคนเราคือเลือกอะไรก็ได้อย่างนั้น
1: แล้วพอหนูบอกว่าพอเลือกได้ความมั่นคงแล้วพี่มันต้องสุขด้วยสิก็มันไม่ใช่
3: เอาแต่ใจไม่ได้ไง
1: แล้วหนูเลือกเขาภายใน1อาทิตย์เองนะ
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะหนูก็ต้องทำไม่รู้สึกอยู่กับเขาเหมือนทำงานแล้วกันก็หนูอยากได้ความมั่นคงอ่ะเพราะนั้นบางทีงานนี้หนูอาจจะไม่ได้รักเท่าไหร่แต่ต้องทำมันก็เป็นแบบนั้นแต่ถ้าเกิดบังเอิญนะคะวันหนึ่งถ้าเกิดสมมติว่าหนูรู้สึกว่ามันไม่ไหวจริงๆพี่ดำเป็นคนที่มักจะเชื่อว่าความมั่นคงมันสร้างได้ด้วยตัวเองอ่ะพี่ไม่ค่อยรู้สึกว่าการสร้างความมั่นคงมันมาจากการ
3: แปะหาจากผู้ชายสักคนหนึ่งมาแล้วมาเธอมาช่วยทำความมั่นคงให้กับชีวิตฉันหน่อยพอคิดอย่างนี้ปุ๊บอย่างที่พี่อ้อยบอกเลยค่ะการกระดุมเม็ดแรกผิดอ่ะมันจะผิดไปตลอดเลยมันจะหาทาง
1: ใช่มันจะไปถูกที่เม็ดอื่นไม่ได้เลยค่ะเพราะมันตอนต้นไง
3: ค่ะ
1: และถ้าเกิดวันหนึ่งหนูรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขจริงพี่ก็รู้สึกว่าหนูก็ควรจะต้องบอกเขา
3: ใช่เพราะว่ามันก็จะเป็นความโหดไปอีกแบบนึงนะกับการที่แบบว่าก็ไม่ได้รักแล้วก็ไม่ได้มีความสุขในการอยู่กับเธอแต่ก็อยู่กับเธอเพราะเหตุผลอะไรสักอย่างนึงสงสารหรืออะไรด้วยซ้ำไปแต่มันก็ไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องอยู่ดีตอนนี้พี่ก็จะแอบแบบนิดนึงกับการที่หนูบอกว่าก็เขาไม่ได้ผิดอะไร
1: ค่ะ
3: นั่นสิคะเขาไม่ได้ผิดอะไรแล้วหนูคิดว่าเพราะเขาไม่ได้ผิดอะไรนั้นจะทำให้หนูสามารถอยู่กับเขาต่อไปได้หรือเปล่าล่ะเพราะยังไงก็ตามเขาก็ไม่ได้ผิดอะไร
1: ค่ะ
3: แล้วอย่างที่พี่อ้อยบอกหวาดเสียวมากเลยถ้าหนูไปเจอใครบางคนที่แบบหนูรู้สึกว่าแบบอุ้ยดีกว่าเขาปุ๊บอ่ะหนูจะกลายเป็นผู้หญิงนอกใจ
1: ใช่ค่ะ
3: สามีขึ้นมาทันทีเลยซึ่งมันก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ
1: ่มันมีโอกาสอ่ะเพราะตรงนี้หนูไม่ได้รักแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะอาจจะดูแบบเป็นคนที่บ้ารักเนาะแต่พี่รู้สึกว่าความรักเป็นพื้นฐานและถ้าเกิดพี่เป็นเขาแล้วมีคนคนหนึ่งบอกว่าที่อยู่กับเธอเพราะฉันอยากได้ความมั่นคงแต่ไม่ได้รักบอกวันนี้ดีกว่าลากไปหลายๆปีแล้วเพิ่งมาบอกว่าก็5ปีที่ผ่านมาเราไม่ได้รักเธออะแรงกว่ามากค
3: ่
1: ะ
3: จริงๆนะคะอย่างที่บอกว่าความรักเป็นพื้นฐานน่
1: ะ
3: มันไม่ได้แค่เลือกแฟนอย่างเดียวหรอกทุกอย่างแหละ
1: ใช่ค่ะอ
3: ยากจะทำอาชีพอะไรถ้าเรามีใจรักใจชอบอาชีพนั้นต่อไปข้างหน้าไม่ว่าจะเจอกับอะไรเราก็จะสู้ไหว
1: ค่ะ
3: เพราะเรารู้สึกว่าเรารักสิ่งนี้กับใครสักคนนึงที่แบบเขาอาจจะจนไปหน่อยหรือแบบว่าแต่เขาเป็นคนดีเป็นคนที่เรารักปุ๊บต่อไปข้างหน้าเจออะไรเราก็ยังพร้อมจะจับมือสู้กันไปอะไรแบบเนี้ยค่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องบ้ารักแต่ถ้ามันมีความรักเป็นพื้นฐานมันจะทำให้เราสามารถเดินต่อไปข้างหน้าได้แต่พอตอนนี้บอกเอาความมั่นคงเป็นพื้นฐานได้แล้วล่ะค่ะความมั่นคงแต่ไม่มีความสุขเนี้ย
1: แต่มั่นคงไงน้องบอกมีหนี้ไม่ใช่
3: แต่ไหนบอกมีหนี
2: ้ใช่ค่ะแต่ว่ามันเป็นหนี้ที่แบบเราสร้างขึ้นด้วยกันนะคะ
1: ค่ะ
2: ค่ะแบบมีรถอะไรประมาณนี้ค่ะมีรถมีแบบบัตรเครดิตเวลาที่แบบเอ้ยเราจำเป็นจะต้องใช้แบบเขาสามารถซัพพอร์ตครอบครัวได้ซัพพอร์ตเราได้อะไรประมาณนี้ค่ะ
1: แปลว่าน้องไม่มีอาชีพเลย
2: หนูมีอาชีพค่ะแต่ว่าเงินเดือนหนูอาจจะไม่ได้เยอะเท่าเขาอะค่ะ
1: ก็เลยรู้สึกว่า
3: แต่ว่าเมื่อกี้พี่ฟังดูเหมือนหนูไปลงทุนอะไรหรือมีหนี้อะไรแต่ถ้าเป็นหนี้บัตรเครดิตหรือว่าหนี้ซื้อบ้านซื้อรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูจะรอจนกว่าจะถึงวันที่ไม่มีหนี้ก่อนแล้วค่อยแบบอยากไปไหนก็ค่อยไปอย่างเงี้ยหรออ
2: าจจะรอให้มันเหลือแค่บ้านอย่างเดียวก็พอเพราะว่าบ้านเขามีก่อนที่จะมาอยู่กับหนูอยู่แล้ว
3: ดูถามเขาก่อนไหมพี่ว่า
1: อ่
3: าจริงๆแล้วเรื่องปัญหาครอบครัวเป็นเรื่องที่ต้องจับมือกันตัดสินใจพี่ว่า
1: ค่ะ
3: เนาะหนูตัดสินใจอยู่คนเดียวไม่ได้เพราะตอนนี้พี่ไม่รู้เหมือนกันว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขารู้ไหมว่าหนูคิดอะไรอยู่ไม่รู้สิครับพี่ว่าลองจับมือคุยกับเขาตรงๆเลยว่าเธอตอนนี้ฉันไม่มีความสุขเลยกับการใช้ชีวิตตรงนี้แล้วเธอก็บอกว่าเธอก็แก้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้ด้วยแล้วถ้าอย่างนี้เราจะต้องยังไงกันดีนะหรือแบบถ้าฉันไม่ไหวจริงๆฉันต้องเดินออกไปจากตรงนี้เธอโอเคหรือเปล่าหรือยังไงไม่ใช่แบบดูคิดไปเองว่าอ๋อเดี๋ยวรอให้เหลือแค่บ้านค่าบ้านอย่างเดียวค่ะแล้วหนูค่อยไปการอยู่กับเขาโดยที่เราไม่ได้รักและมีความตั้งใจจะไปจากเขาตลอดเวลาพี่ว่าโหดพอกันกับการที่ไปบอกเลิกเขาอะค่ะ
1: ใจร้ายอยู่ตอนนี้พี่รู้สึกว่าหนูใจร้ายอยู่และถ้าฟังจากน้ำเสียงอะหนูยังไม่กล้าพูดเรื่องอย่างที่พี่ชอตแนะนำด้วย
3: หนูเอาแต่ความต้องการของตัวเองเป็นตัวตั้งหมดเลยอะ
1: ฟันนี่ยังไม่หมดค่ะพี่อะไรเงี้ย พี่เลยแบบว่าถึงได้ค่อนข้างเป็นห่วงเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้หนูยังไปจากเขาไม่ได้หนูยังไม่สามารถมีอิสระทางการเงินหนูก็ไม่ควรจะมีความรักที่อิสระค่ะเพราะหนูเลือกผิดมาตั้งแต่ต้นอะใช่ไหมล่ะคะก็ถึงได้บอกไงก็เลือกความมั่นคงได้แล้วไงก็ในเมื่อได้ความมั่นคงแล้วจะเอาอะไรอีกแปลว่าหนูได้คืบจะเอาศอกนะเขาเองอยากได้ใครสักคนหนึ่งมาสร้างครอบครัวด้วยกันพี่ก็คิดว่าเขาก็น่าจะมีความรักอยู่ในตัวน้องประมาณนึงเลยแหละไม่งั้นใครจะเอาเวลามาใส่มาเสียเวลากับการอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งที่พี่เข้าใจว่าเขาเก็ตด้วยนะว่าหนูน้องไม่ค่อยรักเขาเท่าไหร่ด้วยคนเราอยู่ด้วยกันทุกวันทำไมมันจะดูไม่ออกค่ะว่าอันนี้รักหรือกำลังทำตามหน้าที่เพียงแต่วันนี้พี่ก็แค่รู้สึกว่าไม่แฟร์ต่อเขาคนเราเอาจริงนะน้อยที่สุดหรือขั้นตอนพื้นฐานสุดอะจงแฟร์ต่อทุกคนอะไม่ใช่เราอยากได้จนไม่แฟร์ต่อเขาอะค่ะตอนนี้น้องอยากได้อย่างเดียวเลยแล้วก็มีความคิดว่าถ้าเหลือหนี้บ้านอย่างเดียวนะหนูเลิกได้พี่อย่างเงี้ยโหยใจร้ายอะพี่รู้สึกจริงๆฟ้า
3: ถ้าวันนี้เขารักหนูนะ
1: แต่ก็ดูทรงก็น่าจะรักนะคะคิดว่านะเขาไม่ได้โทรมานี่นะ ก็รู้สึกว่าเขาน่าจะรักเพราะพี่มีความรู้สึกว่าการเสียเวลาชีวิตไปอยู่ข้างๆใครสักคนนึงอ่ะมันควรจะต้องรักและถ้าไม่อย่างนั้นไอ้อย่างหนูเนี่ยหนูไม่ได้รักแต่หนูมีวัตถุประสงค์อื่นเขาเองจะมีวัตถุประสงค์อื่นใดอ่ะกับหนูเขาก็คงไม่ได้อยากได้ผลประโยชน์จากผู้หญิงคนนี้มั้งเพราะฉะนั้นมันคงจะต้องมีความรักอ่ะเขาถึงเอาเวลาไปอยู่กับหนูไงยิ่งได้ยินแบบนี้ยิ่งไม่แฟร์ใหญ่เลยที่หนูหวังจากเขาแค่เงินนะคะ
3: ลองทบทวนดี
1: ๆนะคะ
3: นะเราเอาแต่ใจไม่ได้อ่ะ
1: ค่ะ
3: จะเอาทุกอย่างเลยถึงเวลาวันที่เลือกเข้ามาก็เลือกเข้ามาเพราะว่าอยากได้สิ่งที่เขามี
1: ค่ะ
3: แต่พอถึงวันนี้ไปเรียกร้องหาสิ่งที่เขาไม่
1: ม
3: ีแล้วแถมยังบอกว่าเดี๋ยวอยู่ๆไปก่อนแล้วกันเดี๋ยววันหนึ่งที่พอถึงเวลาแล้วเดี๋ยวฉันก็จะไปหาสิ่งที่ฉันต้องการ
1: มันจะกลายเป็นเดี๋ยวนี่หมดแล้วจบกัน
3: เห็นไห
1: ม
3: มันสะท้อนให้เห็นความใจร้ายของเราอยู
1: ่ค่ะ
3: นะคะเพราะฉะนั้นไม่รู้ถ้าเป็นพี่นะพ
1: ี่
3: จะพูดตรงๆไปเลย
1: แฟร์กันไปหายเองก็ได้น้องความมั่นคงมั่งคั่งนี่น้องอยู่กับเขามากี่ปีนะ2ปีแล้วหรอคะ
3: 2ปี
2: ค่ะ
1: แปลว่าหนูก็ไม่แฟร์กับเขามา2ปีแล้วว่า
2: แรกๆก็หนูก็รู้สึกเหมือนเขาอยู่ค่ะแต่พอมันเริ่มหลังๆเริ่มรู้จักเขามากขึ้นนะคะพี่มันก็เลยความรู้สึกหนูก็เลยเปลี่ยน
1: ก็นั่นแหละค่ะจะด้วยความรู้สึกหรือไม่รู้สึกหนูเปลี่ยนความจริงข้อนี้ไม่ได้คือหนูไม่ได้เริ่มจากรักและไม่ได้แปลว่าอยู่ไปแล้วเดี๋ยวจะรักกันเองด้วยนะตอนนี้ยิ่งอยู่ยิ่งไม่รักด้วยใช่ไหมล่ะคะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ใช่
3: ละแล้วตอนที่หนูเลือกเข้ามาหนูเลือกในสิ่งที่เขามีแต่พอถึงวันนี้หนูมาเรียกร้องในสิ่งที่เขาไม่มี
1: ค่ะแค่เนี้ยยังคงย้ำและเห็นด้วยว่ามันดูน่ากลัวกับคำว่าเลิกอีก
3: นะคะลองทบทวนดีๆลูกอย่าเอาความต้องการของตัวเองเป็นตัวตั้งอย่างเดียว
1: ค่ะ
3: ต้องคิดถึงใจคนอื่นด้วยพี่ชอบให้กลับกันเสมอฮะลองกลับกันบ้างสิเกิดวันนึงเรารู้ว่าออกเขาเลือกเราเพราะอยากได้เงินของเรา
1: ค่ะ
3: แล้ววันนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวอยู่ไปกันเดี๋ยวสักวันนึงเดี๋ยวก็ค่อยเลิกทีหลัง
1: ค่ะ
3: ถ้าเป็นเราเราจะรู้สึกยังไงอะ
1: และเราควรจะมีความภาคภูมิใจในตัวเองว่าใดๆก็ตามการสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้ตัวเองนั้นไม่จำเป็นต้องดึงผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาแล้วแลกอิสรภาพในชีวิตเพียงเพราะว่าอยากได้เงินจากเขาว่าค่ะนะคะฟ้า
3: อังเจอค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณนะคะสวัสดี
1: สวัสดีค่ะค่ะนะเข้าใจในวัตถุประสงค
3: ์แปลกดีเน
1: า
3: ะ
1: แค่มันไม่แฟร์ไม่แฟร์จริงๆค่ะมีนะที่เขาบอกว่าแต่งงานเพื่อเงินโอ้ยในหนังในละครซีรีส์เยอะแยะมากมายแต่พอเป็นชีวิตจริงอะค่ะมันหายใจไม่ออกคือเคยพี่ดีมั้งคะพี่ดีเคยเขียนคอลัมน์นึงอะแล้วเคยเข้าไปอ่านอะคือแค่คนรักกันนะเดินหน้าไปเรื่อยๆอะมันยังมีความเบื่อเลยนั่นคือมีพื้นฐานของความรักด้วยนะแล้วรับภาษาอะไรกับการที่ไม่มีพื้นฐานด้านความรักอยู่ไปมันก็เบื่ออยู่ดีไงคะแล้วจะมาบอกว่าไม่ได้เลยค่ะแต่ขอให้นี่หมดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยเลิกโอ้โหใจร้ายกับอีกฝ่ายมากมายขอบคุณทุกประสบการณ์ในการแชร์กันในคลับ Friday วันนี้ด้วยพูดเหมือนจำทำเหมือนเดิมถ้ารู้ว่าทำไม่ได้อย่าพูดและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่พูดไปแล้วช่วยรักษาสัจจะของตัวเองด้วยจะดีที่สุดนะคะสุขต่อไปค่ะน้องแกงคนที่คิดชื่อตอนนี้แบบว่าเนอะคุยเผื่อจบคบเผื่อเลือกค่ะใครที่มักจะอยู่ในสถานการณ์แบบนี้คือรู้ทั้งรู้ว่าเขาคบเผื่อเลือกและคบเผื่อไม่เลือกแต่เราก็ยังอยู่หรือแม้แต่เราเองล่ะค่ะที่เป็นคนคุยเผื่อจะจบและคบเผื่อจะเลือกคุณเจออะไรบ้างและที่สุดแล้วความสัมพันธ์นี้สิ้นสุดยังไงเราต้องมาแชร์กันนะคะส่งเรื่องราวมาได้ก่อนในคลับ Friday Fan Page แล้วก็บอกเบอร์โทรกลับเอาไว้ด้วย
3: ค่ะ
1: นะคะ
3: พรุ่งนี้อย่าลืมดูคลับ Friday Show นะคะ 10:00 นช่องวันเนา
1: ะ
3: พี่ตั๊กมยุรากับคุณหนุ่ย
1: ค่ะ
3: ค่ะ
1: นะเปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดังดูแลสุขภาพด้วยนะคะอากาศฝนก็มาร้อนก็ร้อนนะคะสุขภาพแข็งแรงทั้งกายใจสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: เหมือนจำทำเหมือนเดิม
4: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารเดบิวต์เพลงใหม่ให้คุณได้ฟังก่อนใครทุกช่วงดีเจเดบิวต์แทร็กโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake
5: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
8: Smart Light On
7: นำทาง
8: Smart Turn Left
7: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
8: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
7: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
5: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: ดี
2: คุณมีกินหื่นไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพย
4: ์ทะเบียนรถแรกสวยแรกนี้เป็นของคุณอยู่ที่ไหนก็ประมูลได้ง่ายแค่คลิกประมูลออนไลน์ที่ www.ทะเบียนรถ.com หรือโทรสั่งเคาะราคาโดยตรงได้ที่เบอร์02-272-5937หรือจะ walk in มาหน้างานประมูลด้วยตัวเองก็จัดได้หมดสะดวกทางไหนเลือกทางนั้นประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.ง่ายกว่าที่คิดเยอะ

0: โดยบริษัทชุมชนเภสัชกรรมจำกัดมหาชน
1: ที่ที่มีคนอยู่จะมีถนนมีโรคร้ายจะมีโรงพยาบาลขาดการศึกษาจะมีโรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเรานำส่งรายได้ให้รัฐนำไปพัฒนาที่ที่ต้องมีให้มีขอบคุณผู้ซื้อทุกคนที่เป็นผู้ให้กับประเทศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราษฎร์เสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรม

0: โดยบริษัทชุมชนเภสัชกรรมจำกัดมหาชน
1: โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาร์โมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
2: แวะฟังกันต่อนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นมาพร้อมกับ Green News ค่ะหน่วยงานกำกับดูแลผู้บริโภคของออสเตรเลียได้ยื่นฟ้อง Amazon นะคะจากกรณีที่ Amazon ใส่โฆษณาเข้ามาในบริการ Prime Video ค่ะโดยคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าและผู้บริโภคแห่งออสเตรเลียหรือ ACCC บอกว่า Amazon ได้ละเมิดกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคจากการทำสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับผู้สมัครบริการรายปีมากกว่า1ล้านคนในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนปี2566จนถึงสิงหาคม2568โดยบริการ Prime เนี่ยนะคะเริ่มเปิดตัวในออสเตรเลียเมื่อปี2561แต่ว่า Amazon เริ่มเปิดระบบโฆษณาในบริการนี้ทั่วโลกในปี2567แล้วก็แจ้งแก่ผู้สมัครบริการในออสเตรเลียว่าถ้าต้องการใช้บริการแบบไม่มีโฆษณาต่อไปต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มในแต่ละเดือนก็ทำให้ราคาต่อเดือนเนี่ยพุ่งสูงขึ้นโดย ACCC บอกว่ามีประชาชนในออสเตรเลียมากกว่า 850,000 คนที่ได้จ่ายเงินล่วงหน้าสำหรับค่าบริการพรามแบบรายปีไปแล้วค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเราเจอกันส่งข่าวกันต่อนะคะ
1: Green News โดยอาโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
3: ทั่วประเทศ
4: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
5: วันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
1: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ยรวยรวย
1: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบเบิ่มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: มีโอกาสมีโอกาสแล้วในบ้านต้องมีโอกาสอาหารน่าพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกา
4: สน้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอกาสสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
5: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
6: ์
5: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดี

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟิน

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Devo's Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ By Tech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์วิธี Save Energy แบบ
3: สวัสดีครับผมเจ้านายจินเจตนะครับวิธีประหยัดพลังงานของผมเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเลยครับผมชอบฟังเพลงอยู่บ้านชอบแสงอบอุ่นเลยเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ทั้งหมดตั้งเวลาเปิดปิดผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยแล้วก็เลือกใช้ลำโพงที่กินไฟน้อยหรือถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้มันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ช่วยประหยัดพลังงานได้จริงนะครับ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ Green
0: News โดย I Herb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
4: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News นะคะอิหร่านค่ะได้ประกาศเตือนเรือบรรทุกน้ำมันทุกลำที่ผ่านช่องแคบฮอร์มูซให้ปฏิบัติตามเส้นทางเดินเรือที่อิหร่านกำหนดอย่างเคร่งครัดไม่อย่างนั้นจะเจอกับการตอบโต้ที่รุนแรงทันทีซึ่งจะทำให้ความปลอดภัยของเรือลำนั้นตกอยู่ในความเสี่ยงนอกจากนี้อิหร่านยังเตือนด้วยนะคะว่าถ้ากองกำลังสหรัฐเข้ามาแทรกแซงการควบคุมการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มูซก็จะได้รับการตอบสนองที่รวดเร็วและเด็ดขาดถึงแม้อิหร่านจะไม่ได้อธิบายถึงสาเหตุของคำเตือนครั้งนี้แต่ว่าการตัดสินใจในเรื่องนี้เกิดขึ้นไม่นานค่ะหลังจากที่กองบัญชาการกลางสหรัฐได้เปิดผลการหารือกับประเทศพันธมิตรในตะวันออกกลางที่บาเรนโดยย้ำถึงพันธกิจร่วมกันในการรักษาเสรีภาพของการค้าทางทะเลผ่านช่องแคบฮอร์มูซซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าอาจจะเป็นชนวนที่ทำให้อิหร่านออกแถลงการตอบโต้ค่ะรอบหน้าเดี๋ยวเราเจอกันกับเวลาของ Green Update นะคะ
0: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแมคเคอเรลรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซุปเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ
5: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
6: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
0: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
2: ์ Music Day
0: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: 5 Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพ

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
3: Green Update
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
4: ต้นชั่วโมงนี้เวลาของ Green Update นะคะติดตามกันกับดินสุที่น่าทองชื่นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของสเปนค่ะยังคงเดินหน้าควบคุมไฟป่าที่เผาผลาญพื้นที่ไปแล้วเป็นหมื่นไร่ในแคว้นทางตอนกลางของประเทศค่ะโดยไฟป่าเริ่มลุกไหม้ตั้งแต่วันที่30มิถุนายนที่ผ่านมานะคะในแคว้นอารากอนอยู่ทางตอนกลางก็เผาผลาญพื้นที่ไปแล้วมากกว่า 13,750 ไร่ต้องปิดถนนทางหลวงนะคะพร้อมกับเร่งทำแนวกันไฟซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเดินหน้าควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ไฟลุกลามขยายวงกว้างขณะที่หน่วยกองกำลังฉุกเฉินของกองทัพสเปนก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่มากกว่า100นายพร้อมด้วยยานพาหนะประมาณ40คันเข้ามาช่วยเหลือปฏิบัติการอีกทางหนึ่งด้วยค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาติดตามได้กันต่อเจอกันอีกชั่วโมงเดียวนะคะ
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
5: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
6: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
7: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
1: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: คำว่าตาคือหน้าต่างของหัวใจได้ยินบ่อยมากเลยอยากรู้ว่าในทางการแพทย์คำนี้มันเป็นจริงไหมนะ
1: ในมุมของวิทยาศาสตร์การแพทย์ดวงตาเป็นอวัยวะมหัศจรรย์เชื่อมต่อและสะท้อนความผิดปกติของระบบภายในออกมาให้เราได้เห็นชัดเจนที่สุดเลยล่ะค่ะพี่อ้อยเวลาที่คุณหมอใช้กล้องส่องเข้าไปในตาที่เราเรียกว่า indirect optomoscope เพื่อที่จะดูจอประสาทตามันคือการที่หมอกำลังมองเห็นแม้กระทั่งหลอดเลือดที่อาจจะดูได้เลยว่าเรามีความเสี่ยงในการเป็นสโตรกหรือเส้นสมองขาดเลือดหรือเปล่าคะพี่อ้อย
2: ดวงตาคู่เล็กๆของเรานี่โกหกไม่เป็นจริงๆนะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่ขีดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
4: ์ Music Day
0: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: ดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News นะคะมีข้อมูลจากองค์การท่าอากาศยานอิสราเอลค่ะบอกว่าสายการบินระหว่างประเทศ3แห่งคือลุฟทันซาของเยอรมนี ITA Airways ของอิตาลีแล้วก็ Air Baltic ของลัตเวียกลับมาให้บริการเที่ยวบินไปอิสราเอลอีกครั้งนึงแล้วเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะคะหลังจากที่ระงับเที่ยวบินไปเป็นเวลา4เดือนนับตั้งแต่เกิดสงครามในตะวันออกกลางโดยคาดว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางผ่านสนามบินนานาชาติเบนกูเรียนประมาณ 2,300,000 คนนะคะในเดือนนี้เพิ่มขึ้น 25% ถ้าเทียบกับเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วค่ะช่วงหน้าต้นชั่วโมงยังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมี Green News ให้ติดตามกันต่อนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุดโดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A-Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ถ้าอยากบำรุงสายตาให้กินผักสีเขียวเข้มเพราะว่ามีลูทีนถ้าเป็นสีเหลืองกับสีส้มก็จะมีซีแซนทีนงั้นแค่กินผักเยอะๆน่าจะได้อยู่ไหมนะ
0: ก็ได้อยู่นะคะพี่อ้อยแต่จากงานวิจัยฟอนเทรียนิวเทรียนผลงานวิจัยระบุว่าตาที่จะต้องจ้องนานๆต้องการลูทีนอย่างน้อย10มิลลิกรัมและซีแซนทีน2มิลลิกรัมต่อวันค่ะถ้าจะทานให้ถึงโดสต้องทานคะน้าวันละเกือบ2ขีดหรือฟักทองนึ่งวันละครึ่งกิโลทุกวันค่ะ
1: งั้นพี่เลือกใช้ตัวช่วยดีกว่าอย่างตัวที่พี่เจอเนี่ยเป็นวิตามินบำรุงดวงตาที่มีสารสกัดจากดอกดาวเรืองซึ่งเป็นแหล่งของลูทีนและซีแซนทีนใน1แคปซูลเขาให้มาถึง10มิลลิกรัมพร้อมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่าง Blood Orange Extract และวิตามิน B Complex ที่ช่วยในการทำงานของระบบประสาทตอบโจทย์คนที่ใช้สายตาเยอะๆในทุกวันแน่นอน
2: เพื่อนเป็นหม
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์ Music Day โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสเ

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาร์โมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
1: ยังคงมี Green News ให้ติดตามกันต่อนะคะกับดินสุที่น่าทองชื่นรัฐบาลอังกฤษค่ะออกมาตรการใหม่เพื่อยับยั้งการอพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายโดยกำหนดให้ผู้ขอลี้ภัยในอังกฤษต้องจ่ายเงินให้รัฐบาลประมาณ 10,000 ปอนด์เพื่อเป็นค่าที่พักแล้วก็ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานก่อนที่จะมีสิทธิ์ยื่นขอสถานะผู้พำนักถาวรโดยกระทรวงมหาดไทยบอกว่าการปฏิรูปครั้งล่าสุดนี้เพื่อช่วยลดภาระแก่ผู้ที่เสียภาษีซึ่งภายใต้มาตรการที่รัฐบาลเสนอก็บอกว่าจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกับผู้ใหญ่ที่มีกำลังจ่ายเท่านั้นและมาตรการนี้จะไม่ถูกบังคับใช้ย้อนหลังขณะที่เด็กจะได้รับการยกเว้นค่ะซึ่งมาตรการล่าสุดนี้นะคะประกาศออกมาในช่วงเวลาที่พักแรงงานกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะคะรวมถึงความไม่แน่นอนในวงกว้างหลังจากเคียร์สตาร์เมอร์ประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันอยู่ต้นชั่วโมงเดี๋ยวติดตามด้วยกันนะคะ
0: โดยอาโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุดโดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์ Music Day โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: Ifmade อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: วิธี Save Energy แบบ
2: สวัสดีครับผมบูพงศ์ธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น Power Bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี
4: ้ Cover Night Live Moonlight Lounge
3: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณ

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียวใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
3: ตามฟังกันต่อค่ะนี่คือเวลาของ Green News นะคะกับตินสุที่น่าทองชื่นองค์การยูนิเซฟค่ะเขาออกมาเตือนนะคะบอกว่าเด็กๆชาวเลบานอนประมาณ 100,000 คนเสี่ยงที่จะพลาดโอกาสในการเข้าเรียนเนื่องจากว่าโรงเรียนได้รับความเสียหายจากสงครามค่ะจากที่ยูนิเซฟแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการและการอุดมศึกษาของเลบานอนได้ร่วมกันสำรวจทั่วประเทศเพราะว่าภาคการศึกษาได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างนะคะจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมีสถาบันการศึกษาที่ได้รับผลกระทบ340แห่งรวมถึงโรงเรียนแล้วก็ศูนย์อาชีวศึกษาในจำนวนนี้มีสถานศึกษาถูกทำลายเสียหายอย่างหนัก17แห่งส่วนที่เหลืออีกจำนวนมากก็จำเป็นจะต้องได้รับการซ่อมแซมครั้งใหญ่เพื่อให้สามารถกลับมาเปิดการเรียนการสอนได้อย่างปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวรอบหน้าติดตามด้วยกันต่อนะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงกับ Green Update ค่ะ
1: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแมคเคอเรลรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซุปเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ
4: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
5: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
6: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
1: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: Made Life Made
1: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสูบ
2: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: อมแล้วชื่นใจ

0: ขภาพ
1: พอลเลย
2: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

การเจ็บคอโพโพลิสมอสสเปย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโพโพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ

0: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
1: ์ Music Day
0: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
3: แม่ครับปวดท้อง
4: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
3: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์แล้วครับ
5: ไปเข้าศูนย์กัน
3: ศูนย
5: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กตาซอยสูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากผลเหลืองแท้สูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายแต
3: ่อร่อยมาก
5: ดื่มเล็กตาซอยสูตรน้ำตาลทรายศูนย์เปอร์เซ็นต
6: ์อร่อยเกินต้าน
3: แม่ครับปวดท้อง
4: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
3: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์แล้วครับ
7: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
8: ดี
9: คุณมีกลิ่นหืนไหม
8: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
7: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
10: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
7: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
10: จากไรทิพย
11: ์ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
12: ้โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสาเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
11: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
13: ้อินสไปเรชั่นจากโออนุชิต
14: ถ้าถามว่าชีวิตที่ดีในแบบของโออนุชิตโอคิดว่าคืออะไรหลังจากนี
15: ้ไม่ทำให้คนรอบข้างเดือดร้อนเมื่อก่อนไม่ใช่อยากทำอะไรก็ทำอยากตอบอะไรก็ตอบสิ่งเหล่านั้นล้วนแต่ทำให้คนรอบข้างที่โอรับล้วนส่งผลกระทบไปด้วยโอพบว่าถ้าโอทำให้คนรอบข้างไม่เดือดร้อนโอจะมีความสุขมากนี่เป็นความคิดใหม่นะและอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ของเราต้องดูแลมันให้ดีโอเพิ่งพบว่าร่างกายไม่ใช่ของเราเราต้องดูแลมันอย่างดีนะ
14: ยิ่งต้องดูแลดีย
15: ิ่งต้องดูดีหนักขึ้นไปอีก
11: Inspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีๆทุกมื้อ

0: วินเวฟเพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอ
2: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
3: เจ็บคอ
2: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
4: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแม็กกาเรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแม็กกาเรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแม็กกาเรต
1: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอ
2: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
3: เจ็บคอ
2: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
5: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
6: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
7: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
6: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี
8: ้นี่เลย Tempra Fish พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
6: เด็กทานได้ใช่ไหม
8: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
9: สวัสดีครับผมเจ้านายจินเจตนะครับวิธีประหยัดพลังงานของผมเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเลยครับผมชอบฟังเพลงอยู่บ้านชอบแสงอบอุ่นเลยเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ทั้งหมดตั้งเวลาเปิดปิดผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยแล้วก็เลือกใช้ลำโพงที่กินไฟน้อยหรือถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้มันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ช่วยประหยัดพลังงานได้จริงนะครับ
5: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
10: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลโทร1501ประกันติดโลโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
11: เสียงพี

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 47/69A
1: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
2: ่หัวใจคนเรามันมีดวงเดียวแต่มองลึกลงไปมันกลับมีหลายห้องก็เหมือนกับคนหลายใจที่ให้ใครอยู่ด้านไหนก็ได้พี่อ้อยพี่ชอดพร้อมเปิดห้องปรึกษาปัญหาหัวใจคลับ Friday คุยเผื่อจบคบเผื่อเลือกวันศุกร์นี้ Green Wave 106.5 FM แชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
3: Green Update
4: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
5: กลับมาเจอกันนะคะเรื่องราวของ Green Update ค่ะกับตินสุที่น่าทองชื่นหลังจากที่เฝ้าระวังแล้วก็ลุ้นมานานกว่า63วันล่าสุดลูกเต่ามะเฟืองรังแรกนอกฤดูกาลก็ฟักตัวแล้วนะคะที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจังหวัดพังงาเมื่อคืนวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะเป็นลูกเต่ามะเฟืองจากรังของแม่นโมแม่เต่ามะเฟืองประจำจากสถิติในปีนี้นะคะแม่น้ำโมเนี่ยได้ขึ้นมาวางไข่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติรวมแล้วถึง6รังค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เอาลูกเต่ามะเฟืองที่เพิ่งจะฟักทั้งหมดเนี่ยย้ายไปดูแลที่บ่ออนุบาลชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากภัยธรรมชาติซึ่งเป็นช่วงหน้ามรสุมเมื่อประเมินแล้วนะคะว่าลูกเต่ามีความพร้อมแล้วก็แข็งแรงเต็มที่ทางกรมอุทยานก็จะปล่อยลูกเต่ามะเฟืองเหล่านี้กลับสู่ท้องทะเลต่อไปค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมานะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงเจอกันเหมือนเดิมนะคะ
3: Green Update
4: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
6: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
7: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
4: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

0: ารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
2: ์ Music Day
0: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

0: พื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique
4: We ask questions and think why.
5: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
6: That's how we learn to think for ourselves.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
7: Lowland Nature Code แชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วย Lowland Nature Code
8: โลกยิ่งเปลี่ยนเร็วเรายิ่งต้องก้าวไปข้างหน้าให้เร็วกว่ากนอ.ไม่เคยหยุดพัฒนานิคมอุตสาหกรรมไทยเพื่อสร้างอนาคตให้ประชาชนและประเทศชาติด้วยโครงสร้างพื้นฐานครบวงจรบริการ One Stop Service ที่สะดวกรวดเร็วสร้างสมดุลให้สิ่งแวดล้อมและชุมชนเติบโตสู่อนาคตที่ยั่งยืน Accelerating the Industry to the Sustainable Futureกนอ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอ
9: วสานไหมวัยกลางคนวัยที่มีนัดหาหมอแต่พ่อแม่อยากให้พาไปเยี่ยมญาติในขณะที่ลูกร้องไห้และเพื่อนขอยืมเงินพร้อมๆกับแฟนถามเรื่องซื้อบ้านใหม
10: ่ Midlife United Podcast รวมใจวัยกลางคนกับเรื่องกังวลที่รุมเร้า3พิธีกรเผือกอาร์ตโบและแขกรับเชิญแชร์ความเห็นผ่าน3หัวข้อที่คนวัยนี้คุยกัน
11: EP 9เมื่อโหมงานหนักจนเจอ Midlife Crisis กับพี่วิชัย Salmon House ดูพร้อมกัน4กรกฎาคมนี้ 1:00 น.ตรงทาง YouTube A Time Duty สนับสนุนวัยกลางคนโดดคนที่ใช่แมชงานที่ชอบด้วย AI จาก JobsDB by Seek
12: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Devos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
13: ชวนขอพรขอความมั่งคั่งกับเทพแห่งทรัพย์ท้าวเวสสุวรรณนาเทพนาเทวดาในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
14: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Togetherกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
15: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าไทยนี
16: ้ Cover Night Live Moonlight Lounge
15: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาดวันหวาน

0: และท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
1: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
3: เวลาของ Green News นะคะยังคงติดตามกันต่อกับดินสุทินาทองชื่นขึ้นแท่นเป็นนักเตะอายุมากที่สุดในวัย41ปีที่ทำประตูได้ในรอบน็อกเอาท์ฟุตบอลโลกนะคะสำหรับคริสเตียโนโรนัลโดกัปตันทีมโปรตุเกสในเกมที่เอาชนะโครเอเชียในรอบ32ทีมสุดท้ายโดยเป็นการทำลายสถิติเดิมของเปเป้อดีตกองหลังเพื่อนร่วมชาติที่ทำไว้ตอนอายุ39ปี9เดือนนอกจากนี้ยังเป็นประตูแรกนะคะที่โรนัลโดทำได้ในการเล่นรอบน็อกเอาท์ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแล้วก็ถือเป็นลูกที่11ของเขาในการทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายสมัยที่6ด้วยค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมายังส่งข่าวเหมือนเดิมต้นชั่วโมงนะคะ
1: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

วันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุดโดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดี